0: บุญกิริยาสู่มรรคแห่งสันติโดยศูนย์กลางจัดกิจกรรมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทำบุญตักบาตรแสดงพระธรรมเทศนาพิธีเวียนเทียนปฏิบัติธรรมและร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์
1: นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่ารัฐบาลมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบชี้แจงต่อศาลยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมาย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของภาคเอกชนที่สูงถึง10%ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.5 เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจขยับขึ้นไปถึงร้อยละ69ในปี2571ถึง2572พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคตวิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน200,000,000,000 บาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
2: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะเสนอเข้าครม.วันนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
1: รัฐบาลจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังพบว่ามีการประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงวิกฤตทั้งที่มีเพียงพอพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
3: พลตำรวจเอกทัชชัยปิกนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่า ในช่วงวันที่ 21-25 มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงคลังหลายแห่งมีการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่สถานีบริการน้ำมันไม่มีน้ำมันจำหน่าย
4: ลูกค้าน้ำมันต่ำมากจะ7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อฉวยโอกาสทำกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
3: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าจากการขยายผลของทีมสุดซอยในคดีจังหวัดอ่างทองและสุราษฎร์ธานีพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีที่อยู่เบื้องหลังโดยมีกระแสเงินหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้าตามมาตรา7พร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐ
5: ทางทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยมีในทุกกรณีนะครับ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกกรรมการบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดที่จังหวัดอ่างทองเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสัปดาห์นี้หลังผลตรวจยืนยันพบน้ำมันไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานและมีการนำสารเคมีอื่นมาผสมเพื่อลดต้นทุนขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้บงการเนื่องจากพบข้อสงสัยการใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการอำพรางธุรกิจพร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินกว่า200บัญชีเพื่อหาผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3เดือนและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเร็ว
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดถนนเสมอระดับโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกสายใต้และสายตะวันตกซึ่งมีจุดตัดรวมประมาณ27จุดโดยเบื้องต้นมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันก่อนเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำนวน14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชน
7: เราจะพิจารณาและศึกษาต่อว่าในกรณีที่ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยรัฐจะเอาอะไรมาซัพพอร์ตหรือซัพพอร์ตโดยวิธีการไหนจะขอเวลาสักประมาณ3เดือนถ้าทำได้ต่อไปเราก็จะไม่มีการที่จะรถไฟวิ่งเข้ามาสู่กรุงเทพชั้นในผ่านจุดตัดต่างๆนะครับ
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความรับผิดชอบและการดำเนินคดีว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนคือความรับผิดทางอาญาเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการกระทำผิดของพนักงานขับรถไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะทำหน้าที่เป็นเจ้าทุกข์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดความรับผิดชอบทางวินัยได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพนักงานรฟท.และขสมก.ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงผู้บังคับบัญชาและมาตรการความปลอดภัยตามพรบ.การขนส่งทางราง
8: มาตรการเรื่องความปลอดภัยตามพรบ.รางในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นการตรวจแบบสุ่มแต่ในปัจจุบันนี้ท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้มีการตรวจสารเสพติดแบบปูพรมสำหรับพนักงานขับรถไม่ว่าจะเป็นของรฟท.ขสมก.บขส. ะครับและก็จะต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกวัน
6: ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสิริพงษ์กล่าวว่ากรณีเสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นรายละ 130,000 บาทและหากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง1ล้านบาทชวิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนด่านใต้ราชสงเคราะห์ตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่10บ้านเขา3ยอดตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดระยองที่หมู่3วัดบุญนาคตำบลชากโดนอำเภอแกลงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุลธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกนร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ 7:15 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าสหรัฐตัดสินใจระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันอังคารนี้ตามคำร้องของคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กำชับให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐยอมรับได้พร้อมย้ำว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอฉบับใหม่ของสหรัฐที่จำกัดอิหร่านให้มีจำนวนโรงงานนิวเคลียร์เหลือเพียง1แห่งเท่านั้นและต้องส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่สหรัฐขณะที่อิหร่านยืนยันว่าสหรัฐจะต้องยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมทั้งชดเชยความเสียหายจากสงครามและอิหร่านจะยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซต่อไป
1: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศขยายระยะเวลามาตรการผ่อนผันการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลออกไปอีก30วันท่ามกลางราคาพลังงานโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยให้ประเทศที่เปราะบางด้านพลังงานสามารถเข้าถึงน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งได้พร้อมช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกโดยมาตรการผ่อนผันฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่17มิถุนายนนี้ตามเวลาสหรัฐทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังอิหร่านตอบโต้สหรัฐและอิสราเอลด้วยการจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำคัญของโลก
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐที่ระบุว่าพบชาวอเมริกันติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวน1รายระหว่างปฏิบัติงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยผู้ติดเชื้อรายนี้เริ่มมีอาการป่วยในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนผลตรวจยืนยันการติดเชื้อเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมส่งตัวไปรักษาที่ประเทศเยอรมนีขณะเดียวกันสหรัฐเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาตามท่าอากาศยานรวมถึงจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้ที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยูกันดาและซูดานใต้ทั้งนี้โรคไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการไข้สูงอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียและอาจมีภาวะเลือดออกภายในร่างกายซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะสำหรับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในเวลานี
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันสนุกเกอร์คิวสกูลเอเชียโอเชเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแม่นครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน4ต่อ1เฟรมส่งผลให้ธนวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนประเทศจีนในรอบรองชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะมิงสระบุรีณัชชารัตน์วงหาฤทัยมืออันดับ3ของโลกไปได้5ต่อ3เฟรมมายสากลเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรียนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษในวันนี้เวลา 11:00 นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลไม่อาจซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้และมีรายงานว่าผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้หารือกันอย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปนายณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยโดยมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่าน่าจะประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยพร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกนายเทพพิทักษ์จันทละสุเทพนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่18ระหว่างวันที่1ถึง6มิถุนายนจะมี8ชาติเข้าร่วมการแข่งขันคืออังกฤษแชมป์เก่าออสเตรเลียรองแชมป์เก่าฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์อิหร่านไต้หวันและไทยโดยทีมไทยอยู่สาย B ร่วมกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์และฝรั่งเศสใช้สนามแข่งขัน3สนามคือสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนามทุ่งบุรพาและสนามเทศบาลนครอุบลราชธานีคู่เปิดสนามวันที่1มิถุนายนเวลา 15:00 น.อังกฤษแชมป์เก่าเจอกับอิหร่านที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม

0: ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา38นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: การดัดแปลงไฟหน้ารถให้เป็นแสงสีอื่นหรือใช้ไฟซีนอนที่ให้แสงสว่างจ้ามากเกินไปจนทำให้ผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมาสายตาพร่ามัวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้การใช้ไฟรถที่ปลอดภัยจะต้องมีคุณลักษณะตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยไฟหน้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องมีแสงสีขาวหรือเหลืองติดตั้งอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวาโดยติดตั้งสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า40เซนติเมตรและจะต้องสูงไม่เกิน1เมตร35เซนติเมตรโดยที่ความสว่างของไฟสามารถส่องทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจนและไม่เอียงไปทางขวาจนรบกวนสายตารถคันที่ขับสวนทางมาส่วนไฟเบรกนั้นจะต้องเป็นสีแดงไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอัมพันและไฟส่องใต้ต้องเป็นสีขาวสามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้ไกลไม่น้อยกว่า20เมตรค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อๆแตะๆก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อๆแตะๆอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระต่อกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระต่อกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนขอบเขตแผ่นเปลือกโลกของ

0: ของประเทศไทยประเทศไทยประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป2แผ่นคือจุลทวีปชานไทยทางตะวันตกและจุลทวีปอินโดจีนทางตะวันออกที่เคลื่อนมาประชิดติดกันและเกิดการชนแบบทวีปต่อทวีปเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปชานไทยได้แก่พื้นที่ด้านตะวันตกทั้งหมดของประเทศไทยปัจจุบันและซีกตะวันตกของชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนตำแหน่งของแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปอินโดจีนในปัจจุบันได้แก่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดบริเวณที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นเป็นแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการดูแลด้านจิตใจญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์ค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุและครอบครัวผู้สูญเสียขณะเดียวกันการดูแลสภาพจิตใจก็มีความสำคัญซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนทีมเยียวยาจิตใจหรือ MCAT เข้าไปช่วยเหลือแล้วผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตซึ่งสภาพโดยนรมนอุดมพร
6: ค่ะคุณหมอขาจากที่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ก็คือรถไฟชนรถเมย์อันนี้ค่ะทางกรมสุขภาพจิตก็มีการส่งทีม MCAT เข้าไปสนับสนุนเต็มที่เลยล่าสุดตอนนี้มีผลออกมาบ้างหรือยังคะว่าจากการเฝ้าระวังนี่มีผู้ที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพจิตระดับเขียวเหลืองแดงเป็นยังไงบ้างคะ
7: ครับตอนนี้ก็ทราบว่าผู้ที่ได้บาดเจ็บก็มีทยอยออกจากโรงพยาบาลไปแล้วบ้างนะครับในขณะที่กรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ได้มีการประสานทีมไปนะครับเป็นทีม MCAT นะครับกรมสุขภาพจิตจะมีทีมที่เรียกว่า MCAT ก็คือ Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team ก็คือทีมเยียวยาสุขภาพจิตเนี่ยแหละครับก็จะไม่ทำแค่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าในคนไข้หรือว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาลเนี่ยทางกรมสุขภาพจิตก็จะประสานไปในการดูแลด้วยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีทางทีม MCAT ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็ทีม MCAT ของสถาบันกัลยาณราชครินทร์เนี่ยที่เข้าไปได้ประสานในการดูแลผู้ป่วยแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการเตรียมทีมไว้อีกหลายทีมเหมือนกันนะครับทั้งทีมที่ดูแลผู้ใหญ่รวมถึงทีมที่ดูแลเด็กด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยในผลการประเมินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกมาชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่กรมสุขภาพจิตเองก็ต้องเฝ้าระวังไว้อย่างมากครับเพราะว่าเราทราบดีว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่รุนแรงขนาดนี้นะครับในช่วงระยะเวลา72ชั่วโมงแรกซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ72ชั่วโมงแรกเราเรียกว่าระยะฉุกเฉินก็อาจจะมีปฏิกิริยาที่รุนแรงอาจจะมีอารมณ์มีความคิดมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างมากนะครับเราก็จะต้องเข้าไปแบ่งครับเป็นกลุ่มๆเช่นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงเช่นญาติของผู้เสียชีวิตหรือกลุ่มคนที่ได้รับอุบัติเหตุอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดถัดมาก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุไม่รุนแรงมากนักหรือเห็นเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มถัดมากลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ รับฟังข่าวสารอย่างต่อเนื่องดูภาพซ้ำๆนะครับกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มที่เราสามารถทอดทิ้งได้นะครับเพราะว่าบางคนก็เมื่อได้ดูข่าวสารซ้ำๆก็อาจจะมีอาการที่บางทีจะแทบไม่แตกต่างเลยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ต่อหน้านะครับอาการที่จะปรากฏได้ก็ตั้งแต่มีอารมณ์มีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลทั่วๆไปนะครับแต่บางคนที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นอาจจะมีถึงขั้นมีอาการผวามีอาการนอนไม่หลับมีรับประทานอาหารไม่ได้หรือพัฒนาขึ้นเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นไม่สามารถปรับตัวหรือมาใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังไว้ก็กลุ่มที่ใกล้ชิดครับก็กรมสุขภาพจิตแน่นอนครับก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ตอนนี้เพื่อเข้าถึงญาติเพื่อเข้าถึงผู้ที่รับบาดเจ็บส่วนประชาชนทั่วไปก็อาจจะต้องตามที่กรมสุขภาพจิตได้บอกนะครับก็คงต้องอาศัยพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลสอดส่องคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ครับ
6: ค่ะคุณหมอค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่ากลุ่มที่ใกล้ชิดแล้วก็ญาติก็จะมีกลุ่มนึงที่ไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่ก็คือไปเก็บ DNA แล้วก็กำลังรอผลอยู่ซึ่งบีบคั้นหัวใจกันมากเลยอันนี้จะมีการจัดทีมเฉพาะเพื่อไปดูแลตรงส่วนนี้ด้วยไหมคะ
7: ครับใช่ครับทีมนี้คือทีมของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์แล้วก็ทีมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาครับหลายเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับแล้วก็อย่างย้อนกลับไปตอนช่วงตึกถล่มนะครับที่สถาบันนิติเวชศาสตร์เนี่ยจะต้องมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับตรงนี้เองก็จะมีการร้องขอหน่วยงานด้านสุขภาพจิตเนี่ยเพื่อไปทำงานร่วมกันนะครับก็คือการดูแลบรรยากาศการรับร่างนะครับของญาติเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นบรรยากาศที่หดหู่อยู่แล้วล่ะนะครับทุกคนจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจจะมีคนที่พอรับมือได้แล้วก็จะมีคนที่ไม่สามารถรับมือกับความสูญเสียได้นะครับตรงนี้ถ้าเราปล่อยปละละเลยให้เขากลับไปด้วยสภาพอารมณ์แบบนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมามันก็สูงนะครับเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่ไม่คาดฝันแล้วก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทันทีนะครับอันนี้เราก็ได้ประสานทีมงานไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เมื่อมีการทยอยรับร่างเนี่ยก็จะมีการทำงานควบคู่กันไปด้วยครับ
6: ค่ะคุณหมอคะอย่างที่ก่อนหน้านี้คือท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ท่านก็บอกว่ามีบางท่านที่เริ่มที่จะมีอาการ PTSD แล้วในส่วนของการดูแลสุขภาพจิตที่ทางกรมสุขภาพจิตเข้าไปช่วยสนับสนุนตรงนี้ค่ะนอกจากระยะสั้นในระยะฉุกเฉินที่เราดูแลกันแล้วระยะยาวเราจะมีแผนในการดูแลเยียวยายังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิด PTSD อันนี้ต่อเนื่องต่อไปด้วยไหมคะ
7: ครับก็นี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ดูแลเรื่องสาธารณสุขนะครับท่านก็จะทราบดีว่าในหลายๆวิกฤตเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตตามมาอาจจะยังไม่เห็นทันทีนะครับตรงนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เองนะครับรวมถึงท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านนายแพทย์กิติศักดิ์เนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้เราไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้นะครับอย่าดูแลแค่เรื่องทางกายอย่างเดียวแต่ทางใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขาหรือครอบครัวเขากลับมาใช้ชีวิตได้ระยะถัดจากนี้เนี่ยเราก็ต้องดูครับเช่นในระยะสั้นก็คือช่วง72ชั่วโมงถึง2สัปดาห์นะครับรวมถึงระยะกลางเนี่ย2สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงช่วงประมาณ 2-3 เดือนช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งครับที่จะต้องติดตามภาวะหลายๆภาวะที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับเช่นปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดหรือ acute stress disorder นะครับหรือบางทีก็จะเป็น PTSD ที่รู้จักนะครับโรคภาวะเครียดภายหลังภัยอันตรายอาการอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีใน 2-3 วันแรกนะครับแต่อาการอาจจะหายไปดูเหมือนปกติแล้วผ่านไปประมาณสัก2เดือน3เดือนแล้วอยู่ๆก็เกิดอาการขึ้นมาตรงนี้ก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันครับต้องอาศัยญาตินะครับในการสอดส่องมองหาว่าอาจจะมีบางคนที่มีอาการอยู่ก็มีการผวาเดินผ่านทางรถไฟแล้วก็รู้สึกกลัวไม่กล้าขับรถข้ามทางรถไฟหรือได้ยินเสียงที่คล้ายๆหวูดรถไฟหรือเสียงคล้ายๆรางรถไฟแล้วก็มีอาการผวาทั้งที่จริงๆตัวเองไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอาการแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกครับว่าเขาอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะครับอย่าไปมองอย่างเดียวว่าคนนั้นต้องอยู่ในเหตุการณ์ครับอาจจะเป็นใครสักคนนึงที่ช่วงนี้ตามข่าวอย่างใกล้ชิดดูข่าวตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีอาการครับแต่ผ่านไป 1-2 เดือนแล้วอยู่ๆมีอาการเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับตรงนี้กรมสุขภาพจิตเองถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ก็ยังจะติดตามต่อเนื่องครับได้รับมอบหมายมีการติดตามต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนเองกรมสุขภาพจิตก็จะทำการสื่อสารครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเราก็จะมาร์ควันไว้ครับแล้วเราก็จะบอกว่าใน 2-3 เดือนข้างหน้าเราก็จะมีการให้ความรู้กับประชาชนนะครับเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดตามหลังมาได้ครับตรงนี้เราก็ไม่ทิ้งสำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็สแตนด์บายเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทร ยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
6: ดูแลกันครบตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนกว่าจะรู้สึกว่ามันเข้าสู่ภาวะปกติส
7: ุ
6: ดท้ายน
7: ี
6: ้คุณหมอมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังข่าวไหมครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ใช่แค่คนรับฟังข่าวหรอกแต่ว่าสื่อมวลชนก็คือตีข่าวกันแบบกระหน่ำมากอาจารย์มีข้อแนะนำในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดแบบความเครียดสะสมเป็นหมู่มากไหมคะ
7: สิ่งที่ทุกคนทำได้คือทุกคนก็เป็นสื่อคนหนึ่งนะครับเรามีบทบาทในการที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารเราจะอ่านข้อมูลข่าวสารนะครับแต่เราก็อาจจะมีส่วนร่วมในการที่แชร์ความรุนแรงออกไปด้วยนะครับในเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนความเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราจะต้องมาเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำแต่การเรียนรู้เหตุการณ์นี้ไม่จำเป็นต้องแชร์ภาพที่มีความรุนแรงหรือภาพที่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงครับเพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันยังเป็นการสร้างความรุนแรงผลิตซ้ำความรุนแรงในสังคมนะครับให้คนที่กำลังรู้สึกแย่อยู่เราเองอาจจะไม่รู้สึกอะไรตอนที่เราแชร์ไปแต่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตอยู่หรือคนที่กำลังรู้สึกแย่หรืออาจจะเคยมีครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เขาอาจจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงครับเพราะฉะนั้นเราจะแชร์ข้อมูลออกไปหรือทำอะไรเนี่ยก็อยากให้นึกถึงใจคนอื่นด้วยครับส่วนตัวเราเองก็หมั่นติดตามใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับข่าวมันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งดูข่าวหรือภาพซ้ำๆเดิมตลอดเวลาครับลองเอาเวลาที่เหลือมาพิจารณาหาทางแก้ฝึกวินัยการจราจรของตัวเองนะครับแล้วก็หลบเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะเป็นอันตรายต่อตัวเองในอนาคตผมว่าก็จะทำให้ทั้งสุขภาพใจดีขึ้นแล้วเราก็ปลอดภัยจากเหตุการณ์แบบนี้รวมถึงคนรอบข้างก็จะปลอดภัยด้วยครับ
6: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วรโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
7: ขอบคุณครับสวั
6: สดีค่ะ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: ท่านผู้ฟังคะการลดภาระค่าใช้จ่ายถือเป็นทางเลือกสำคัญของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนที่สินค้าจำเป็นปรับราคาเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและร้านค้าก็ปรับการสต็อกของให้สอดคล้องกับยอดขายรัฐบาลจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
10: การซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนปีนี้แตกต่างไปจากเดิมโดยผู้ปกครองบางส่วนรัดเข็มขัดมากขึ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เงินในกระเป๋าสวนทางกับค่าครองชีพในชีวิตประจำวันแม้ร้านขายชุดนักเรียนยังคงตรึงราคาแต่ยอดขายก็ลดลงจากปีก่อนโดยนางสาวนิธิประภาลิ้มรทีพงษ์เจ้าของร้านธนบุรีศึกษาย่านวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครระบุว่ายอดขายปีนี้ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ10จากสภาวะเศรษฐกิจผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตรหลานใช้เครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนเดิมที่มีอยู่แล้วบางรายก็ซื้อแค่เสื้อนักเรียนเท่านั้นไม่ซื้อทั้งชุดเหมือนที่ผ่านมาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางร้านจึงต้องปรับการสต็อกสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายเน้นการสั่งมาเติมไม่กักตุนขณะที่ราคาเครื่องแบบนักเรียนยังเท่ากับปีก่อนเนื่องจากต้นทุนสินค้ายังไม่มีการปรับขึ้นราคาเว้นแต่จำพวกเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนที่เป็นพลาสติกที่ต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-15 แต่ทางร้านก็ยังขายราคาเดิมแม้กำไรจะลดลง
11: ปีนี้น่าจะลดลงกว่าปีที่แล้วประมาณ 5-10% ก็1ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็2ก็คือผู้ปกครองใช้จําเป็นชุดนักเรียนอะค่ะเขาก็จะใช้ชุดเดิมของปีที่แล้วที่ยังใส่ได้อยู่เขาก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวางแผนใหม่ก็จะเป็นสต็อกน้อยลงแล้วก็จะสั่งแค่ถ้าของหมดก็ทยอยสั่งมาเรื่อยๆถ้าเสื้อผ้ายังเป็นราคาเดิมอยู่ค่ะสินค้าอื่นก็มีบ้างที่ต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็มีปรับราคาไปบางส่วนแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าไหนที่ต้นทุนสูงขึ้นแต่ยังขายราคาเดิมได้แล้วก็ยังเป็นราคาเดิมอยู
10: ่ยอดขายของเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนที่ลดลงสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวภาครัฐจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสส่งวงเงินให้คนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา4เดือนใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสและเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าไทยช่วยไทยพลัสจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 200,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา4เดือนและช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 1.5 ถึง 2
12: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็น่าจะหนุนนำให้เศรษฐกิจขยายตัวอยู่ในกรอบประมาณ 0.2 ถึง 0.3% เพิ่มเติมจากเดิมการที่สถานการณ์คลายตัวเร็วและก็การที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเนี่ยเรามีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสสูงนะครับที่จะเติบโตในกรอบ 1.5 ถึง 2% ดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้และก็คลายตัวลงแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งก็คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเห็นชัดเจนขึ้นอาจจะอยู่ในช่วงของปลายไตรมาส3หลังจากที่ประคองสถานการณ์ในช่วง4เดือนจากการใช้จ่ายคือมิถุนากรกฎาคมสิงหาและก็กันยา
10: แม้มาตรการไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่ช่วยลดอัตราเงินเฟ้อโดยตรงแต่ก็เป็นหนึ่งความหวังของประชาชนที่รอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยพยุงรายจ่ายในครัวเรือนบรรเทาค่าครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มยอดขายแก่ร้านค้ารายย่อยและทำให้กิจการของพวกเขายังคงเดินหน้าต่อไปได้นันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารายละเอียดติดตามได้ในช่วงของเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการจึงขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับ18หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์มุ่งให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้มุ่งสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาที่ปลอดภัยรอบด้านโดยได้รับความร่วมมือจาก13กระทรวงและ5องค์กรหลักทั้งด้านสาธารณสุขยุติธรรมดิจิทัลและความปลอดภัยเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายของสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดสุขภาพจิตและภัยออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนพร้อมกันนี้ยังได้วางระบบ EduSafe School ในรูปแบบช็อตคัทบนโทรศัพท์มือถือใช้งานได้ทั้งครูและนักเรียนโดยเชื่อมต่อกับ Google Earth เมื่อกดใช้งานผู้ใช้สามารถบันทึกเสียงแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือก่อนที่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังภาคส่วนที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมง
15: ที่สำคัญก็คือการสร้างพื้นที่ให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์และสามารถให้เด็กได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายหลักที่เราสำคัญเราจะมีการวิธีการแนะนำการใช้งานด้วยเรียกว่า EduSafe School ก็คือโรงเรียนปลอดภัยให้เกิดขึ้นเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตเด็กไทยทุกคนพอเราเข้าไปในตัวระบบเนี่ยระบบมันจะเชื่อมกับ Google Earth หลังจากเชื่อมเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะให้เราบันทึกเสียงว่าเราต้องการความช่วยเหลือด้านอะไรครับหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการช่วยเหลือและศูนย์นี้เป็นศูนย์24ชั่วโมง
14: นอกจากระบบ EduSafe School แล้วกระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อดูแลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยร่วมกับนักจิตวิทยาและนักกฎหมายในลักษณะ One Stop Service แบบครบวงจรพร้อมรับดูแลทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิความรุนแรงปัญหาสุขภาพจิตตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน
15: เรายังมีศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อีกนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเด็กถูกทำร้ายจิตใจแจ้งเข้ามาก็มีนักจิตวิทยานักกฎหมายเข้าไปอีกเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นเหมือน one stop service จะค่อนข้างจะครบวงจรใช่ๆมันจะขึ้น SOS แล้วก็กดใน SOS
14: การผนึกกำลังครั้งนี้จึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มองความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเพียงภารกิจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากแต่เป็นเป้าหมายร่วมที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนทั้งด้านสุขภาพกฎหมายความปลอดภัยทางดิจิทัลและการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาเพื่อให้โรงเรียนกลายเป็นพื้นที่ที่เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้เติบโตและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นใจอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
16: บางครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยๆในวันนี้อาจทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเราได
17: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับนักวิชาการเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับผมเคยเจอสถานการณ์ทั้งส่วนตัวแล้วก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยนะเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่อใบอนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมักจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับ
16: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลย้ำความสำคัญของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนหลังพบชาวต่างชาติครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามจำนวนมากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
18: แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งมีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490แต่ในปัจจุบันปัญหาการครอบครองอาวุธปืนรวมทั้งอาวุธสงครามกลับเป็นเรื่องที่น่ากังวลโดยเฉพาะกรณีของนายหมิงเฉินซันชายสัญชาติจีนที่มีคลังแสงอาวุธทั้งปืนสั้นปืนยาวระเบิด C4ซึ่งท้าทายต่อกฎหมายคดีนี้จึงสะท้อนว่าเหตุใดอาวุธร้ายแรงเช่นนี้สามารถแอบซ่อนอยู่ในสังคมได้รวมทั้งมาตรการควบคุมของภาครัฐเข้มงวดเพียงพอแล้วหรือไม่โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมสั่งกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนและการใช้อาวุธอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธตกไปอยู่ในมือของผู้ที่อาจนำไปใช้ผิดกฎหมายโดยรัฐบาลจะกำชับดูแลเรื่องอาวุธปืนและใบอนุญาตอย่างเข้มงวดเพราะรัฐบาลคำหนึ่งว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน
19: ผมเรียนนะครับตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมไม่ต่อใบอนุญาตไม่ต่อใบพกนะครับวันนี้มาเป็นนายกกับดูแลทั้งตำรวจทั้งมหาดไทยทั้งกลาโหมเพราะฉะนั้นวันนี้ใบพกปืนไม่มีนะครับก็มาเป็นก็เกือบปีแล้วเพราะฉะนั้นภายในกันยาเนี่ยใบพกที่ทุกคนมีอยู่ถือว่าหมดอายุหมดแล้วนะถ้าจะมีนะถ้าจะมีการอนุมัติไปตั้งแต่ปีแล้วเพราะพวกนี้มันอายุปีเดียวหลังจากนี้ไปถ้าใครไปพกพาอาวุธปืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีหน้าที่ไม่ได้รับใบการอนุญาตเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมาย
18: ขณะเดียวกันการทำงานของตำรวจในคดีนี้ก็ถูกจับตามองจากสังคมซึ่งพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในด้านการข่าวส่งผลให้ในช่วงผ่านมามีการจับกุมผู้ครอบครองอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นว่าภาครัฐมีการป้องกันที่เข้มงวดและไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมผู้ครอบครองแต่เจ้าหน้าที่ยังต้องขยายผลไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวมาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
20: คนที่กระทำก็มีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงหาวิธีการใดๆก็ตามที่ให้รอดพ้นหูตาเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่รู้ไหมครับว่าในแต่ละเคสที่จับกุมเราต้องเอาผู้ต้องชายต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงเอาร่างกายไปเสี่ยงกว่าจะสืบสวนออกมาได้แต่ละเคสไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาขอพี่น้องประชาชนได้โปรดมั่นใจผลงานนี้เกิดจากตำรวจและเราเองไม่ได้หยุดนิ่งแค่นี้
18: กระบวนการดำเนินคดีในหมิงเฉินซันจึงเป็นบทพิสูจน์การทำงานของภาครัฐไม่ใช่เพียงการจับกุมผู้กระทำผิดแต่ยังรวมไปถึงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมว่าจะไม่มีผู้ครอบครองอาวุธเหล่านี้จนกลายเป็นภัยคุกคามทั้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในวันใดวันหนึ่งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024753081
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชื่อนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงลชื่อญาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนกเนยอยอบอนมาอีนออายอมาโดอาดิเนโอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อจ้อเรญาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอดยอนาลูเนื้อเกินเนยอยอบอชนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู
1: เอชไอวีนักโอ้อโมซาดือหอโรคเอดน่าเดืองหอสปสชนักโอ้ลาซาผือหอเนาะชอบบานเนอเมน่าจีเนี่ยแหละหนึ่งคำมั่งไพ่เร็วดือยอดหาบัตรจุ่มเนี่ยก็สี่ชิ้นหอยตาบอดาลีเนี่ยเมหนึ่งบริการอากาศหอลาซาเนี่ยเมสี่ชิ้นหงเอ๋เฉยวิอโมอูน่าชดชิ้นดัวนักก็อโมจำเนี่ยยาก็บีเอตามาเบียเจนีลาซาเมสี่จ้าละคุยชิ้นมาบีกัวยาก็หอบีเอเมไวรัสตับอักเสบซีมาเอ๋วันนั้นโลกมาเอ๋ยาก็บีอ้อบีจ้าเอเมสิ่งนี้จะมโนนะสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มยกว่านาลูก็ดูไม่ได้
0: ไอ้เนี่ยที่ฟอลโล่กูเนี่ยทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาเล่ก็ก่อบัชมีจาก็ก่อ PM 2.5 ก็ก่อฮอลลูดามาเดไอ้เนี่ยมีจาโดโม่นะทางศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละคือนากาซาโบจำยองาซุ้มตีตีงี้เย่จำยอเยียงจังเลยเนี่ยไม่เดเจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มได้จังอาเดเย่เนี่ยถ้าก็ประชาชนมีจ่าวิหารและห้องในเพียงสองจุดห้าก็ก่อฮอลิเดอร์อาเกก้ามาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่ปาเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนออายามก็ดูนะคนนี้อันนอตีบาลาติเชียในอันนอสุ่มเชตีบาลางาซีอาคนยิ่งพังหายาโกช่วยกันนี่อาสัวมาคาจะบ่อนายย้อนไปยุบบ่อยเจเดเหนือเมื่อในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะฟอลโล่กุมว่าอุ้มมือดาราญานีทีมเชียงใหม่และคั่วเธอ

0: Yopo nalu umheta hodanye uhehale PM 2.5 he miadala ngale silanga adu mane jange doje apa pakuange je mija ke mine hedo do tolu chua ya modo de la ne muafanie mamenga de mine pila kebiana la hone sa go papa na go khoni pila nyanga adu ma yoga nalu umane mija makeni Yohane yap mune yap pe le te lo thai ne chao ne bui ge mi ja mi ga pie ho ne bo cha mia la ni a bo ti fo lue ka ti fo lue gu ma ne mi ja ta ke de mue ne Yohane lue yu mo ja sa do ni jo nya pha ne mue ne samnak ngan pracha sampan ti 3 krom pracha sampan pa pa ne ja ga nga de
1: เยื่อนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออิสันนิกามาเล่าเนกามองขากาไกเกินยาเออร์ยิ่งเยวโฆษณาบีเกหมอญาแลนึมาอ้านานากาแม่เหลียวแน่แม่ชอญางายี่เนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีสีโกจำยอโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่มีเอโกเยงาสีเวและงายี่เนียว
2: มาเจอกันยา我是下一面
3: โอ้บูดะจ้า
4: โอ้บูชอปเปอร์
3: เหมือนซุ้มค่ะ
4: ปอกว่า
3: เนาะจง
0: โอ้ดูทำไม
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: นิวกำนาคนเนี้ยบูจูยาของเออบริเมลีดูของเออเกือแต่สิชกันแล้วอาจิมาโคตูดูแล้วมีชูกูดูแล้วจังลูธนาลอยเนิวในเทศกาลและสิวันนาวิชาการยังไงเนิวเงี้ยบ่าวเฮนิวเฮลล่าคือลาชูเนี่ยอุปาตัดดับสากุลแล้วบิดตีมาแล้วไงยังยังกำจืดภายใต้โครงการการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อและไงยังยังหูนะวันนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นใหญ่ใหญ่ว่ากรมประชาสัมพันธ์คนในง่ายใหญ่โยอันนั้นคนนี้ตีเขาในซุ้มกันนี่ร้อยใหญ่โยกุศิบาลานิพังอายากุเชื่อวิวกับสุนการค้าเส้นท่านเชียงใหม่และง่ายใหญ่แล้วก็ป้าเอ๋ยเรียนอันนี้ยาเขาเล่นนะคนนี้ที่ชกกันแบบนี้ยาร้อยใหญ่โยก็ป้ามีชุดบุญยามีชุดตุนยาเธอคนนี้มือเชื่อไม่สนิทแต่แล้วก็ยามัวใหญ่ใหญ่ชุมชนนักเชื่อชุมชนละอาใหญ่ใหญ่มันเงี้ยนี่เขาอย่างง่ายใหญ่โย
1: ต่อตาเจ้าด้วยเพราะนั่นมีอันนี้อาเดียคาซา

อุสพออุดธรรมะเดอยิญียกว่านาลุเนอรอยิญียญียมสอนะจนเจอนีนังงานะกลาเมยิญียลอวันอังคารงานะงาเดยิญียเดเตเนบรางาเสียละคุรอยิญียวเทียยามกลาเมยิญียวมิเนรอยิญียมสอนะรอลิงานะอายุเฉมเนที่ขอลวเจ้าแม่เดียยันเดียนิมสอนนะขอได้เหรอกะเหมียวมู่ดูจ้อเนี่ยไอ้ยันนี่เนี่ยทนจู่มาไอ้ยันเนี่ยเราเหมียวมู่ดูนะขอนี่สวทเชียงใหม่แล้วไม่ไหนนี้ชมเยอะฮึ่มเดียยันเดียยันนอนารู้เนาะไอ้ยันนี่เนี่ยทนจู่ละมาเดียงะเออมู่ดูมาเออไอ้ยูมีดอมาเออรอยันเนี่ยขอนี่เหรอกะติ๊กตอกขอปะรอหน้านุ่มอ่ะรอยันเนี่ยเธอเนี่ยที่อาทิตย์นั้นที่นั้นที่อาทิตย์สองที่สองไอ้ยี่นี้อายุมีตรงงานยารอพับผ้าถอนจุลามิเนงานไหนอยากถอนจุลนะรอยี่นี้เธอเนี่ยวันอังคารห้องเนี่ยวันพฤหัสบดีและคุ้งเงี้ยสอรอจนเจอยี่น้องห้องเนี่ยอื่นน้องเงี้ยน้องเดียี่นี้เดียให้ยิ้มสอนะจนเจอยี่น้องงานก็ลามิเนงานไหนเฟบัวปานไหนขอนี่ถอนจุลยารอมาข้อปานไหนขอนี่ถอนจุลยาห้องเนี่ยรอยี่นี้ติ๊กตอกขอปานในขอนี้ทนจุนยังไม่ดีรอกะงาติ๊กตอกชมเนาะรอเย็นเยวเธอเย็นนี้ละในฮอลันยาวชันแท้ในฮอลันยาวเธอนะเย็นเยวโอ้คนเล่าข่าวเล่บุธามาเดเย็นเยเดโอคนเล่าข่าวแล้วงาเธอติ๊กตอกชมเนาะรอเย็นเยวละในฮอลันยาแม่เย็นยาไอ้รอนิมสอวะรอเลยนี่ก็กอ่าอย่าจ้องนะรู้จักการเอ็กการ์ได้แนวรู้ว่าจักการเอ็กการ์เนี่ยพากย์อย่างง่ายเนี่ยรัฐบาลป้าก็ก่อมาเอ๋เราเลยยี่ยี่นี่เนี่ยก็ต้องเชื่อก็ก่อมาเอ๋เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยยุ่มนะขอเนี่ยสมบูรณ์จ้ะเราเนี่ยสมบูรณ์จ้ะอายามเปิดเทอมอายามก็ร่างง่ายเนี่ยเราสมบูรณ์ได้ได้เลี้ยวเราเลยยี่นี้ที่อาณาเราอายามชั่งน่าสนเดี๋ยวเลยจ้ะเราอายามก็ลาโลอนุบาลอย่างไรอย่างก็เล่าโลปอหนึ่งอะไรได้อายามก็เล่าโลและขอนี้จ่อเย็นยาล้อแต่ก็อยู่มันจะชอบดูปะเนี่ยล้อเย็นเนี่ยจะกะไอ้กาเกลียวนะอย่าเดิมแอล้อเย็นโยมเธอเนี่ยสมบูรณ์อยู่ยาล้อยังพากย์อย่างงาเจนก็กะก็ไอ้เกินนะล้อเย็นนี่เถียเถียหย่อนเล่นยามีเนี่ยล้อเย็นน่าเห็นยุ่มนะขอนี้อ่ะเธอเยอะก็ยังพักเกล้ามินเนอร์อย่างเนี่ยอาเบียร์มอคอนิวมิโอนี่พัฒนาอย่างอ่านเลยมินเนอร์เลยอย่างนี้ถึงมินเนอร์นี่ก็นักก็นี่จะสมเจล้อเจจานในเจ้าเนี่ยพายงาและอาคารงาอายามพักเกล้าล้วนอย่างนี้จะกะเอกะดันนั้นในบิชิบิกามาดีห้องเนี่ยเธอแต่มาเงินรัฐบาลป่าก็ก่อขอเนี่ยจะกะเอกะเนี่ยพักเกล้างาเธอเย็นเนี่ยล้ออายาคารงจะกะเอกะดันนั้นมาอย่างเดียวถึงมินเนอร์อย่างเดียวเฟบัวปานแม่เอติ๊กต่อไปในมาเอ็นหาลูน่ากดไลค์กดแชร์เอลเธอจนไหนแม่เดียเยอะเดียก็งานไหนก็กดจักรเอกาเหรอเยนี้จังชั่วเนี่ยเราเยี่ยวยุ่มอินยาวที่อาที่อาจักรเอกาเนี่ยเราเยี่ยวงานยุ่งก็กดยุ่มอย่างนี้จ้าเยี่ยวจังชั่วพ่อก็เนี่ยเราจะไม่มีโอกาสก็ไม่เชื่อก็กดสดาลาจ้าก็กดเราเลยยุ่มอย่างนี้ยามบ่อยยุ่มอย่างนี้ก็ขอในเกลือไม่เสียเยี่ยนี่หรอมึงอย่าเยอะเนี่ยออนไลน์ปัญญาเยอะเนี่ยเยอะรู้มายาวรู้แล้วเราเยอะเยอะเยอะอีกครั้งก็เนี่ยมึงมาเงินเจอออนไลน์รู้แล้วเราเลยเนี่ยขอในหัวการมึงมุดูนะอยากก่อนอะไรรู้ละเยอะเยอะจะช่วยเนี่ยเราเยอะเยอะการรัฐบาลปัญญาบูดูเหลืออยู่ดูเหลือเนี่ยเยอะเยอะเดี๋ยวขาดดอนเนี่ยจะกันเอ็กซ์ดันเนี่ยมาเดียเยอะเดียที่คนเราจะทำเยอะเยอะรู้หัวการเนี่ยเยอะเยอะอันนั้นจะไม่จะกันเอ็กซ์ดันเนี่ยมาเดียนิมสอเอกาเย็นนี่เนี่ยทนจู่อาเดียขาอันนั้นเสียทีน่ะชะล่างอ่ะเย็นเนี่ยรอบลาวสีนางอ่ะสีอาขวดน้ำมันที่ขวดอาเดียถ่ายอันนั้นนะอีน่ะวันอังคารอันนั้นนะอันนั้นเชื่อว่าบลาวสีนะพฤษภาคมอาขวดนิพังอ่ะยาโก้เชื่อว่างาเดียเย็นเนี่ยเดียเฮน่ะขวดโตละโตละเย็นนี่เนี่ยทนจู่นิมสออาอย่ามาละคุยเดียกางานเนี่ยก็กล่อมทำยาจักรได้ในมีน่าล้อเราชาติบิมเล่พนักหาดามาเดกาบาเอ๋นังอะไรเดือดขาดระบุมีของเจ้าเนี่ยชาไม่เดที่ขอร้อยนะฮะเดือดดามา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเราก
2: ็ธนาขอนีรอยเยอะเยอะเนี่ยเพราะในบินหาตาเดดอชาทิบยุ่มห้อนเนี่ยรอยเยอะเธอเยอะเนี่ยอันยุ่มหักกามยอมดูนะรอยเยอะเนี่ยเฉียบยอมเจอหักกาง่าหลวยยี่นี่นะทนจุนในเงี้ยชอเหรอหลวมาเดแล้วง่ายี่เนี่ยรออีนุ่มนะขอในนี้ขอสมโภคแม่เดเธอเฉียบยอมช่วยเจอก้าเมื่อมาจ้าหรอเนี่ยเธอมีในนุ่มพอเนี่ยก้าพิมเลยมาเจอที่ขอหลวยก้าพิมตัดเลยก้าดูหรอยี่เนี่ยอันเดืออาคาอันยี่เนี่ยหรอเธออยู่ห้าชอยู่ห้าสิเนี่ยช่วยหามาเอหรอเลยยี่นี่เฉียบยอมช่วยเจอนะขอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราช่วยไม่ได้อ่อนเลยยามแม่เดยี่เนี่ยเดมองหัวจอเจียเกือบมาเจยเนี่ยล้อที่มีนาทีที่อาจจะกาเอกาในเดยเนี่ยเดยเนี่ยเฟบัวปนในนะฮะเดิมเอมาข้อไปในนะฮะล้อที่ต่อหอปนในนะฮะเดิมเอเดยเนี่ยเดยที่ข้อรู้เออจอดามาเนี่ยเหงาในนะกะก็แหลมท่าเออจะกาด้านมาเดยเนี่ยเดยเหงาจะกาเอกาด้านในบีซีบีกาเหงาล้อเนี่ยเธอเนี่ยว่ามีมาแก่แล้วเลยเนี่ยชอบฟุตบอลโลกและคู่งานเดียเนี่ยเดียฟุตบอลโลกไอ้เธอนะขอนี่มีของเดินนี่ขอรู้เออเบดีเบล่าเธองานเนี่ยเนี่ยฟุตบอลโลกไอ้เธอมนะรอยเนี่ยเออขวงทีโปเมืองหน้ามาจ่าเดียเนี่ยเดียอาเกมีของเบดีเบฮอปาเนี่ยเจดูเดืองงานเลยแล้วไปเชล่างานเนี่ยรอน่ะที่นักโค้ชก็ดูนะรอยเนี่ยฟุตบอลโลก2026และคู่งาเดียเนียวบดูแบอันนอนาลอยเนียวอันนอนเชติบาลาโกเสียในอันนอนเชวบาลาสีเสียงกันงาเดียเนียวเดียก็ทีนี้ขอก็ดูนะขอเนี่ยสหรัฐอเมริกาแคนาดาฮอนแอนเม็กซิโกและคู่ป่านิมซองที่กอลกือเนี่ยเธอสมมิขอละคุยบดูแบงาเนียลอยยอมยากันนะขอนี่บดูแบก็ยืดมาเข้ามาไม่รอนายเย็นนี้น่าเจริญเงินนะขอนี่เราเย็นเยี่ยวเธอเนี่ยฟุตบอลโลกแล้วเธอนะขอเนี่ยเราทีวีปลาอย่าจ้อนาลูบีฮอลแม่เย็นเนี่ยเรามีคนเดือนนี้เราเดือนไทยมีคนขอนี่อย่าหัวแม่เดียเย็นเยี่ยวเดียไอขอเนี่ยทีนโคนะเราเห็นคนเราอยากเกิดง่ายเย็นเนี่ยอัดดังแบงเงินนะขอเนี่ยเธอกะอัดเดือนในรัฐมนตรีฮอปะเราในอนุทินชาวเมืองกัวปานะเราเจริญเนี่ยนะขอเนี่ยถือก็กรมประชาสัมพันธ์และคู่ปานเนี่ยร้อยเยี่ยวก็ขอก็บิชันแทงอาเยี่ยเนี่ยโยโย่เนี่ยเยี่ยนี่อย่างนั้นหรือบดูบีฮอเนี่ยผังอะไรบดูแบลเทเลเลยร้อยเลยเยี่ยนี้และขอเนี่ยรอบดูแบลก็ขอเธออย่างเงี้ยมังเงงอาเดียเนี่ยเดียชอเธอเนี่ยการซื้อลิขสิทธิ์และคู่อย่างงั้นเธอเยี่ยเนี่ยรอบดูแบลก็ขอเธอร้อยเยี่ยวสัตย์ยาจีอาเดียเนี่ยเดมึงเราอย่ามาขอเนี่ยอย่างเงี้ยมิเนมาจอมอบล้อยเนี่ยเธอมิเนล้อยเนี่ยไอ้ที่เราขู่กันดูนะขอเนี่ยบอดูแบบเธองั้นมันเงี้ยนะเออชิมิขอนเดียวหุบานาสมเชนีมิขอนแต่อาเดียเนี่ยเธอกาที่ขอโลละอื่นในเบล่าเธอล้อยเนี่ยอย่ามาบีปาดูจีแม่เนี่ยล้อทวีปเอเชียและคู่ปันในอันยานีในล้อยเนี่ย

他比较我们伙伴的阿米亚尼，米可能嘞，那提克罗比尔拉呢，阿达本个呢，超超多钱呢，老人家，伊用不都白阿养个啦，啊，老人家可呢，啊，用啊，阿伊个艾罗呢，提那伙没有好钱，阿得伊用的提比尔巴呢，老人家可呢，拉他爸爸可呢，用老来接路马起的，就讲呢，阿伊用老他个富邦老了，可他老米可多尼拉个呢。啊，不得不老特比好伢胖啊，人家特也伢咯，那今天人家来个那，不得不爱特那好伢，有话那路啊，干多了嘛，我们那天那好毛的，我们那嘛好米呢，那话伢特米呢，那他妈飘，哎呀，你呢啊，飘啥大就没特，那特个啊嘛就伊伢伢姐，特个特怕嘛伊伢伢姐也伢咯，特个不得不呢比好特唔老伊伢。这个村民呢，老人家就叫呢，爷爷啊，那路比好跟伢旁啊，来老爷爷你们，那他爸爸来接路嘛的，来做跟伢他爷爷村民呢，老汉，哎个那可能伊呢，俺能瞧过，老爷爷，巴拉伢西，老面那么怕家咩？爷爷老富帮老，来过他，个拉拍拉的的，老爷爷俺能吃的，巴拉过钱，村民呢，俺样嘛，俺能个拉伢呢，老爷好伢咯。阿就啊，那提婆怕长天呢，好伢子阿爹爷娘的，明天很难好呢。他家不对白，老父帮老了苦他，那他爸爸就让阿姨娘来爷娘家个，阿个，但奶奶必须比家来的爷娘的。后来妈妈呢，那有妹妹爷娘阿达马提亚那咯，有哈也不对白，个有对毛老爷娘啊，他奶奶接路的好呢，叫那父帮老把那好呢阿爹好呢阿他爷娘。好啊好啊，我别哩冇咩哩天啊哩，老爷尿，他咪呢，老爷爷你，那他爸爸话呢，就是讲啊，你从天呢好伢子的爷尿的，好啊，阿当白个个老爷尿那爷尿，啊，再提个个度那爷你提表爸咪也冇也好那老爷尿他个，咪呢湖南把老爷尿他个个个罗，来苦伢老爷你个个罗，阿等那话呢。一个出发呢，老爷爷，一个出发呢的爷爷的，他呢，那他把我把那个错了呢，那个老爷爷啊错，他个那个拿新闻来 corruption， 那块他跟他提呢，啥东西记啊嘞，那个跟他提爷爷了，啥东西记啊，老爷爷要爷，老要爱叫伢子们跟他嘞，来多领他提爷爷了，那老爷爷他个搞搞罗把个多那块呢，他呢。Agar agar apa agak kacau satu dua ni sedaya menyaji ngah agar apa sedaya menyaji agak anak ni sah ngah le cuma ada le ngah ye ni ati na ni na sum na e na ngah na deh dalam ye ni ye jemai jengah ye orang ye lor ye ni boleh saja ni lor he lata bapa ni ye cili monya he hujan monya le kengah agak hujan dah le ngah lor ni mama ni lor ngah hujan ni lor ye ni sedaya sah ngah je le he tu cuni hulu ye kengah teh ye ni lor那土佬出名，那阿哥婆、阿哥妈、阿哥母，面对对伢弟弟、二弟、三弟、二弟、伢弟了，爱多嘞伢老爷尿。他家呢，他家出名二的，伊娘老爷尿。那是刚好把幺伢妈、幺伢母那款嘿，他家老爷尿伢妈那，他家个快乐好办的，爱罗忙个的，那老爷尿是多是多，没有假的，那老爷尿。那个啊，老爷是要多呢，唔嘛的，那唔是爱伢呢爷尼。他们呢，老了也你，个个别浪啊！你们那老，他个个个老了苦啊，把个多那块呢？那些刚好把很苗很很苗很木，所以到后头老长啊的，来来们呢，老也牛。他们呢，老没湖南，老也牛，会没湖南，个个很多那块呢，对，恁他们第二把个，个个讲眼哥的也牛的，他那眼哥那块呢，老啊个嘛个木嘛卡，老也牛，后来牛呢。啊，长辈前面来找呢，那长这个日本国家、日本国家也这样的，那除了跟俺太爷，你爱好呢？闽南老爷，你闽南这个高高老了苦啊，把那老爷你这个啊，对，那一浪那一浪问题啊，把那提好了团聚啊，爷你的。这个啊，对，让那一浪问题啊，把那提好了团聚啊，那了，多去你好了，爱跟俺太爷呢，又见没见个？阿弟嘛，可能一个也牛，嘿，那老也牛，阿弟嘛，那才刚把苗木都一年了，啊，那个个米茶有姐妹姐，那个米茶个米茶个个姐妹伢来了，老也牛，
na amia mia na ba thaga mi cha ko jena lo ye ma jenge lo ye nyo thaga kan on chan lo la khunga lo le ni a ka on chan lo ko the jenge mia mia mia na ka ko he jan phya ni ya sum jan lo me ji a ko ni ma do ma na yo o jo ma na he nga mia mia bi ne la nga jan ma lem si ho lo ela de yo je ma ji le ya ka lo jo na ko ni a la a ta na ti ha ma si ma do ni mu nga lo he lo ye nyo da no cha ye lo la la la ta ba pa cha lo lo le ye ni hua hua cho na ti hua ma si ma do ni mu nga de sa da la ja la nga de le cha ne le na lo ye nyo he ta na ti pa lo pa ko le nga ma ho lo cha tho ba de la pa nga ji lo ye nyo thi mi ne a sa sa ye nga ti ai cho na ti yo bo mu nga de la ma pa cha phe nga tho ye nyo lo ma pa cha phe nga ji mi ne nga ka na pa cha ye na ko ni he no hua ho lo nga ji la pa Adi paju bong kolang atau adi nemuan nak cakap tu apa? Cadala jangan de masih madok mengade le cane ingat lo ye niu. Adi adi yang cakap lo le ye ni. Lo paju bong kolang ye niu. Termina lo ye niu. Mama ni na. Mina lo le ye ni. Mina na tegar orang ni mesti papa. Kau ni kokor papa ti kalau ya bojau na. Kau ni mama ni ekor na adi naik mesti apa gaduh na kau ni. Kalau lo Tak orang lau hua, yang mungkin deh. Lalu tu kerang teh ianya asua, agama, agamu. Lalu cakap apa kau ni? Angi asua kau ni angi masih mado jemu ni sedang hulu lau jangan deh le. Lalu tabang tu cakap hulu bilau hua, yang mungkin ah. Lalu tu kerang teh ianya macam lah nak kau ni. Lalu tabang kau maya sih jangan teh. Lalu ianya johal. Lalu tabang lau hua masih mado ni muncul hajong ade. Tetapi lau jah cuh hajong ade. Lalu maya sih jangan ne ianya. Termine lau ianya termine. ก็กรอหอปันในจนโลเหลือทว่าเราเฮือมาเฮือมูเราเย่เนียวรัฐบาลช่วยเฮือว่าเราเลยเย่นี้มาเมืออุจิมงาเดสดาเราจะเดมงาเดแล้วเราจังเหลือเธอมาไม่นี่นะโยมืองาเดแล้วทว่าเกิดงาเถี่ยเนี่ยมึงก็น่าเหรออยู่ช่วงงาเกิดมาเราอดีมาโยจิมันเจงอดีมาเราอากูเจก็ก็ยามโม่ขอนี่เหตุเจ้าหน้าที่ยังไม่ชนะเตียวก็ก็แม่อากูเจก็ก็แม่เราเย่เนียวเฮือว่าสดาสัจจังอะไรเราเอาไปต่อที่สบายเอาไปขอนี่อย่างนี้เนี่ยเรามาซื้อมาด้วยนี่มึงอะไรเลยโม่กันเนี่ยพัชจัดเลยกันเหรอก็จ้างพายุบ้านเราเถอะชอบไปหุ่นชมเมลจงอ่ะเจอแล้วเราเนี่ยที่ไม่ได้มีหัวป่าก็ดูน้าขอนี่ถือไอ้ที่เจอมาพัชจัดเผื่อเบอร์ห้าจังเจ็ดจังแล้วเราจ่าขอเจอก็ต้องมาช่วยงานแล้วจ้าเนี่ยเหรอเฮ้ยงานอยู่บ้านกันแล้วพัชดูงานพายุบ้านขอร่างอะไรจ้างอะไรแล้วเราเลยนี่ที่ไม่ได้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมีน้าน้าขอนี่ถ้าก็กรอแล้วก็ว่าป่าในรอนี้ทุกมือปฏิกรบจ้าเนี่ยไม่หัวป่าก็ดูนะขอเนี่ยรอยเนี่ยถ้าก็หัวเรือก็กอนะขอเนี่ยรอเลยนี้ไอ้เนี่ยราชการปามอย่างงูเดือดแม่หน่วยงานราชการแล้วก็ว่ารอยเนี่ยไอ้เนี่ยไม่ซื้อไม่พิเศษรอยเนี่ยแสดงไม่บิลาจ้าเดอต่อหลวงยามือป่าจะนำมาเดและธุรกิจงานเที่ยเนี่ยรัฐบาลป่าก็ดูนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวที่มีเนี่ยเราอาเกจก็ก่อเย็นนี่เนี่ยมอเราเยี่ยมมาซื้อมาด้วยเจแสดงว่าจะเดี๋ยวมาเราเนี่ยมอนะจังเลยเนี่ยไม่ดีแล้วยาไม่แท้เย็นเนี่ยเราปปชเขาปามาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจังเลยเนี่ยไม่เจเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแล้วจะกับเอ็กซ์ด้านนั้นเนี่ยบีซีบีกับเลยเดี๋ยวเนี่ยขนาดนี่พวกก็อาจจะไปอายามละคุยล้อเย็นนี่เนี่ยทันจุดเนี่ยเด็กกับเอ็กซ์ด้านนั้นเนี่ยบีซีบีกับเดี๋ยวเนี่ยเหรอการหนาวเนี่ยเราเห็นเนี่ยดอกชาติบิ้มเล่พนักหาดามาเดียเนี่ยเดี๋ยว

Thế ta cha giấy thì biếm lo hành sợ cả ai vậy như này thằng chưa ai nhà mà lo phá này bị nó hạ ra đề giờ nó hạ biểu đủ vậy như là lo sợ ai đã bé nhà mà khơi nó khó như thế cả vậy như này thằng chưa này lo lo thằng bảo bà các co vậy như giờ cho cả ai cả đã nãy nay bị sự bị cả mà đề vậy như đề à thế mình này vậy như lo các co từ nó hạ mà nó khó như giờ nó là lụ lo u sợ thì giảm u chỉ thì giảm ngã mà đồ hơn này lo vậy như ai gì mình đó ở dưới này thuần chủ là cả là anh này họ lại nhà mẹ đi ở thờ nè u sổ họ bảo là na nuôi tít tổ họ bảo là còn đi bị đồ ma dưới này còn đi u chỉ na facebook họ bảo họ này là lấy ní mà họ bảo này là à thuần chủ là mà để thì mình này ní tít tổ họ bảo này na hà lúa từ na lo thờ nè facebook họ bảo này còn đi cho thế này na hà mỏ na thờ cả miếu mua đồ lo sáu tháng nhiều cho miếu facebook họ bảo này lo na hà nhà thờ na họ này à สวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์แล้วคู่มาเดียเนียวเดกันเนี่ยนะก็กอแหลมถ้าเออพระจักรเอกาตอนเนี่ยมาเดียเนียวเดอินุมนารอเยียเนียวสมบูรณ์ยาสมบูรณ์ดูพันอายามก็ละเนี่ยเราเลยนี่แม่ยานี่นะพันเจเนียสมบูรณ์ยาจอเล่แม่เยียเนียเรามหาวิทยาลัยจอเดมังเงินนะเรามหาวิทยาลัยปารานานัวอายามมาจิยูอาศัยเนียเราเอขวานี่เธอเนี่ยปฐมมัธยมแล้วคืองานในนี้อนุบาลเดินนั่นว่าสมบูรณ์จอเลจิเมเดียเนี่ยเดียเนี่ยเธอก็สมบูรณ์ยาจ้อยยามมาคุยแล้วเนี่ยเดียก็ยามมาพัชละงาอินยมน้าแล้วเนี่ยอุเยเยอายามเดียเนี่ยเดียยาเจเจอายามแล้วไอ้คนนี้แม่ก็นัชจ้อยในชาชาเสียเนี่ยแล้วเธอก็เจมาเมื่อเราคุยคนเนี่ยนัชใช้สันนิจจ้อยชาชาแม่เหยียเนี่ยนี่นสุนนบยาละแม่เหยียเนี่ยแล้วเออถ้าก้าวเยอะชัดๆเชื่อพอปานเจ้ากาเอ๋กาเย่เนี่ยฮัลโหลเออล่ะสมบูรณ์ย่อพังอายามนะคุยยังก็ยังพัชละมิเน่ล่ะเย่เนี่ยนักก็ยังมีจีงยังพาเออยังอาจจะเดียเนี่ยเดียยาเดี๋ยวไม่งั้นจะพยายามเจียงอันนี้เธอสูงเดลี่ย่อแม่อนุบาลย่อแม่ปฐมย่อแม่ล่ะเย่เนี่ยอันจีมิเน่งาแล้วก็น่าโยฮายังมาโยฮามาชินยังก็เสียเดินอ่ะล่ะอุจจุน่าไม่ยาพิเทียเดียแล้วเนี่ยอุจจุเงี้ยล่อหาไม่พิเทียนะอะไรเดียเดียแล้วเนี่ยเธอมิเน่ล่อเทียที่อ่ะหย่อเลี้ยยกข้องอ่ะเย็นเนี่ยล่อเย็นเนี่ยเธอมิเน่นั่งก้อนหินเดียวสมเดียวเหอะเดียเดียจานในจังพายงาเล่าจักรเอกาด้านในเนี่ยเดียเนี่ยเดียอัดดัมเบลนั่งก้อนนะขอเนี่ยเธอก็ไขวัดใหญ่แล้วคู่เย็นเนี่ยประมาณนี้นะไขวัดใหญ่แล้วคู่เธอมนะขอเนี่ยถูกคนเนี่ยมันยังง่ายเนี่ยไอ้ขอเนี่ยมันมีเดียวนะขอเนี่ยเนี่ยเยอะแยะไอ้ยำเราคุยเยอะก็ยำเราคุยเดียเนี่ยเดียขยันใจไอ้เธอนะขอเนี่ยรอเยอะเนี่ยอุจจุกันเนี่ยรอเยอะเนี่ยสาวก็ตากันเนี่ยรอเลยเนี่ยหน่อเล่นยาเดียเนี่ยเดียอับเบื่อมั้งรออุจจุเงี้ยรอเลยเนี่ยเธอเนี่ยที่อาที่อันหน่อเล่นงานเจี๋ยเนี่ยรอเออไขวัดใหญ่แล้วคั่วเธออายุเปลี่ยนละงานละชิญญาหมอนะขวัญเนี่ยเย็นเนี้ยมาดูล้อแล้วเยอะจะเดเย็นเนี้ยเดอุดูนะรอกามันนี่ดูแลนี่เยอะเย็นเนี้ยรอห้องแน่รออ่ามาดูนะเย็นเนี้ยเถียนะรอเย็นเนี้ยนั่นไม่ช่วยช่วยรอเออเธอเนี่ยนั่นไม่ยั่วเจเย็นเนี้ยรอเออนั่นไม่ยั่วเจเดเย็นเนี้ยเดอ่าเธอมีเนี่ยรอเลยเย็นนี้เหงาหน้าขวานี่อ่ะเราเนี่ยอยากจะงานเจียเนี่ยอ่ะส่วนมาค่ะอยู่ห้าอย่างแม่ไปมาแม่เราส่งเงินเอ็กซ์ก็รู้กันนะสมมติบีจอยเลจเดียเนี่ยเดียเธอจะแม่บีน้าเนี่ยเราถ่ายเนี่ยมันเงินนะสมมติบีจอยขวเลจเดียเนี่ยประมาณนี้นะรัฐบาลป่าเราเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่และคั่วเธอจอยเนี่ยยาแม่เดียเนี่ยเดียวัคซีนจะแม่จอยถ่ายขอยมือแม่เดียเนี่ยล้ออะไรนักวิจัยที่มองก็ดูนะขอเนี่ยโรคมือเท้าปากและคุ้งงาเทียเนี่ยล้ออ่ะคืออะไรค่ะแม่เรามาตัวเน่าเธอหงาเทียเนี่ยเหรอนักวิจัยมองเราเนี่ยอินยุ่งยังก็ยังไม่ยอมยาเดียมัวเจียเนี่ยล้อเออเหงาหงาเจียเราเนี่ยหน่อเลยดูข้อเดียเนี่ยเดียนึกอะไรเนี่ยเราเทียเทียเล่นเยอะล้อเราเนี่ยดูหันเนี่ยล้อแล้วเราเนี่ยเออยามยาเจเน่หน่อเลี้ยงยังอาเทียเนี่ยล้อมีอยู่ที่คนล้อเนื้อกันเนื้อแล้วล้อเนี่ยยาเดือดล้อมีอยู่ล้อสมบูรณ์ดูเลยนะเธอเนี่ยที่คนล้อเนื้อเลี้ยวล้อแล้วคนนี้จ้องงานเนี่ยเนี่ยเออเฮ้ยกันหัวนักก้อนนะล้อเนี่ย
mà tôi tự chế vậy nha hà mẹ là khuê mẹ à khuê mẹ à lãng mẹ để vậy nha để ừ thế mi nè là hơi gần hơn ya lo thì khổ mà bị đón nhà chế vậy nha ya thì khổ cho nó khỏi nha thì à nhỏ lê yo khoi mi nè lo yên mi nè ya yo hà ya thế à khuê là hà mẹ mà tôi tự ngã lê nên nó khỏi nên xong bộ cho đúng thật bị lê chế để vậy nha để mô cho gà sơ yên nè lo yên nha là sa yên nè thả lê nè mà ngân à xong bộ thật bị cho khổ lê để lê thuốc cơ ngã thể nha yo hà yó thì à mà bị nhỏ lê gà đủ lê lo yên nha nà cháy nà gà thìm giá ngã sĩ để yên nha để nhóm giá gà nhà mơ dì dòng phá gỡ lo yên nha thật gà nè nhóm nà khỏi nè mẹ gà nà khỏi nè mẹ đà lạ ngà yên nha lo ủ hư thơ chế gò mà bị cho đủ lê bó ngà lo yên nha ờ เช่นก่อนในเปลี่ยนร่างนะก็เย็นเยี่ยวโรคไข้เลือดออกและคุ้งอาเทียเนี่ยหรอกำนะขอในเช่นก่อนในเปลี่ยนร่างนะก็เย็นเยี่ยวถึงมีในหัวกำวัยยาจังอ่ะเย็นเนี่ยหรอเดี๋ยวเย็นเยี่ยวเดี๋ยวยุ่งเจ๊จะจ่อยอีจุดทับบิดังเย็นเนี่ยหรอเมื่อน่ะเช่นก่อนเธออยากอุ้งขาเนี่ยหรอเย็นเยี่ยวเช่นก่อนเธอมีอะไรล่างอ่ะเดี๋ยวเย็นเยี่ยวเดี๋ยวถึงมีในหัวน่ะขอเนี่ยนะก็ยุ่งเจ๊สุ่มเจ๊แล้วเย็นเยี่ยวหัวเราสมบูรณ์จ่อยยามละขึ้นเปิดเทอมเนี่ยเราเนี่ยเฮ่ยทำบุญจอยาที่เขาเรียกมีอันนี้กันแล้วเนี่ยจอมีเนี่ยที่อาที่อาหนอเลี้ยงก็ขวัญยาจังแล้วเราเลี้ยงนี้มีเนี่ยจวนน่ารวยอยู่หายังยี่จอมยาพายแล้วจะกะเอ็กกะด้านเนี่ยบิสบิกาเลดเดียเนี่ยเดียอินยูมายามหัวน้าขวัญเนี่ยนาฬิกาตาเออเชสีเพอร์ก็ล่างง่ายเนี่ยเราที่มีเนี่ยเอ็กก็ก็ดูน่าเหงานัทธามาเดียเนี่ยเดียเหตุการณ์นั้นเราเห็นเนี่ยตัวชัดทิพย์มั่งแล้วพอเป็นนักหาดานี้เห็นเนี่ยเราถึงกับยุ่งพอนเนี่ยเป็นนักหาดานเหรอนะเดืออาคาบามามิฮวาปาจ้อเนี่ยใช่ตัวช้างอ่ะเดียเห็นเนี่ยเดียตัวช้างชื่อแม่น่ะที่เรากัดดูแล้วเธอเห็นเนี่ยเราที่เขาเล่นนักหาเบียดมา

願うわ。ふじがらばねとままざふぬばねばろんとてりむあゆう。

going.

0: し腕がざぬまぐましでがざぬみやむだうしゅんちゅうちゅんぼのぴゃまぐみやまたしゅんちゅうちゅんぼのぴゃざろみやほぬ。
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่แก้ปัญหาอุทกภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี
11: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมเสนอหลายโครงการสำคัญเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กรอบการพัฒนาที่กำหนดไว้2ด้านหลักได้แก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย สำหรับโครงการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเตรียมผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดราชที่ว่าจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะบริเวณโครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ที่ประชุมครม.รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยปภิชานันทิพรักษ์สวทรราธิวาสรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำหนด9มาตรการบริหารสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนเตรียมพร้อมระดมสรรพกำลังเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
12: นายกันตสินธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์โอ้บูดาจ้า
3: โอ้มิชเปอร์
2: เบิร์ซุงค่ะ
4: ก็ว่า
2: เนาะจง
5: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้
6: แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ
7: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ขอบาทที่ยาและที่เลิศกระจกโอพิลมมันโลตาก็ผูกก็ต่อมีประดาลึกพรมประชาสัมพันธ์คือดูโอทอตัดพิษต่ำมาอากไว้ดันเลิศโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกรมประชาสัมพันธ์ที่นาคนนี้รับแหวนหนุ่มคนนี้และปัจจุบันเซนเมกูปากาสุดเด็ดเตะคอตักกระจกปากว่าและการออกแบบนี่หนอเตะคอตักกระจกที่ต่อเหลืออากาศเก็บเก็บผลเล็ดที่เล็บคออักรอแล่ปราบพาลอคือปัจจุบันกูเซและคุณในปัจจุบันกูเซสกอบแทนและตลอดตัดแล่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แทนและมือนี้มือคอวันที่1และถึงแล้ววันที่3มิถุนายนนี้ที่กระโพนแสกตาคุชิคีตัดพิตามาอาปูเนะอุไว้ดันและตัดโตโดโซโจลอซาดีโซเลชอตตะเลลอซาตะคุบาคุเซการเลือกแกสมาสมานและมีพุทธศาสนาเกิดแห่งเอ็นหล่อตะคุบาคุเซและถึงแล้วการจบโฮเซผ่านแล้วของโกกาดีเดียวคนนี้บอบปัสยากินาตุกัตเตอร์แต่การและตะคุบาคุเซโอปากาคือการออกแบบตัดเตะคอตัดข้อมือตัดกระจอดตัดและเก็บเสียผลและพิลก่อนนี้และพวกกอลซานอมือนี้มือต่อวันที่1และวันที่3มิถุนายนนี่ที่กระโทนแตกกระคุชิคุยตลอดตัดในศูนย์การค้าเข้าเชียงใหม่นี่หรอ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
12: ดาสนาเกตัชากันเลนี้สปสชมาเจอตัชาเหียเปื้อเส
3: บาชาพระบาทได้มากว่าซาเลพระศรีสระแล้วพระบาทได้ชากันเหลือและอันนาสเพื่อเตอแต่สกอดได้ศรีสระก็คือเธอตายาบลากีตาชามโยตมโยเกตมโยเกมีแวเซคือกันเหลือและก็จาดาแวเซคือกันเหลือและอัตโนมัติปอสวีและเครือไตเทียมเมตเมบาปลูกไถ่ตายกว่าแล้วก็คือเธอจะมีไงจะมีไงเนี่ยล้อซีกว่าอาทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555สายด่วนกมทูล1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกละก็กระเดี๋ยวก่อนนี่ล้อ
4: เวดอปูเวกอราเฮเกปราตุพูโกเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลมออูแกทอลเลปกาปูมออัวปึลือดอผักกะพลือ PM 2.5 และราโตกอต้นโนมออูแกทอเตฮือเลตามาลอกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลมออูแกทอลเลปกาปูมออัวปึลือดอผักกะพลือเลเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าเยเซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกิแม่ปรับพลาลอดที่ก็ตลอดพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาจิตาเฮเวดาเลอร์หมออูเกทอลเลอร์กาปูหมออูปลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตักแกลเลตต์เตเนียเครียดเนื้อแควดิโซเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์เอฟไฟดีเตบาชูอูชูแกตาบาว่ากรอค่ะเตเมอร์เลอร์ชูอูชูแกตาสปอร์สค่ะเซเดวาเดเซลาเคตก็จะถอนเลิมือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลิมือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยกยะคือชิคุยและรามากมาทีก่อตลอดพิค่ะประจินหย่อนันนอก่อตาเชมลาเรเฮเวดาเลิสำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพุกอเดเลิทีมเวกิแม่กือกะยะตาเลิโอปุโคปะเคดูทอกลิซอและกชกะกชกอมุโคชุยผักกะพลือโตโอบะน้อง
12: เออเวเจอร์ผักกะพลือผักกะหมู PM 2.5 แน่ร่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากุอุกุเฮลเลยจ้า
13: อันนี้แน่อลูเลปะชูกุชูแกราตาป้าติดเลยแน่เมตาหลอตาสุกอสุกาเอาเลตาสุตาตาหลอปะชุกแกทอไว้ดับก็อ้อปอกอเจ้าผักกับตุ๊ผักกับหมูเก็บบัตรที่บัตรโตเก็บเต่าจวดเทเลอร์เด้อ
12: ดิเน่ป้าบ่ามาเจอหล่อซาตาบ่าชูอูชูแกทอตาตาสึกกอสึกกะบื้อโคเชอร์บื้อเค้กโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสู่อาทอเซกว่าเชสก็ซื้อตาบ่าเมอร์เลอร์หมูอูแกทอเลอร์กับปูเนื้อแม่มาหนีเดอพายอีเดอผักกับตุ๊ผักกับหมูเดอจิกาล่อแจ้
13: อันเมียก็ลิสต์ก่อนในกิจการกิจกรรมทอเซเนื้อแม่คู่หล่อซาก็กะอูก็ต่อตาชูอูชูแกเปิดกันเนกสู้กับซาเนกลิสต์ก่อนเลอะอักจิแกกับจิกอนหนอตาเชิญมือลาเกแทนเลอะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ดอปูแวปักยอโพนึ่มเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลอะวิทยุกันลิลอก่อจะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

那的我们就不到不为某个 party 不批我们是个巴多跟那大坡巴瓜多大坡不巴个绿巴个鸟个干喏达罗达勒勒索沃托清迈 AM 这个托里格扎女七十กิโลเฮิรตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตุกลซาดยาดีเจเสมอจอสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุกอดอปูแวซิโซโดลเฮกิเฮบาลอซาตุดูตุจุลซาดยาโทรศัพท์แฮคอเซเจเบอร์เบอร์โทรศัพท์053-276-007วะแหซือคีนุยคือวะวันนุยตะกาเลกว่าดอกกาเลออนไลน์อปูดิสอลเฟซบุ๊กเมเกติ๊กต็อกอปูเมเกเฮกิเฮบาลอซาเลคิดดูกันนะตาสูงมือซ้ำมือตาสวิซาเชอเกวลาตะกะโตเกวจะเกิดซึดแรงขึ้นนะตาสวิดิสอลเนบะซาเนลอแต่ช่วยก็ต่อควินารีและตือเลออันนารีเตชีเปอร์แฮตุกกอลซาก็มึนนี่ล่ะบาตินีนีเดตือพอมลายแฮตุกกอลดับเบิ้ลแวร์บาตินีนีเดแฮเปอร์ทอเลียเนาะเดอไปสักขึ้นดาดิโซเลอแต่ช่วยก็ต่อเลอปุปากระลือปากระยออาอุดทอเวดาเลนเน่แฮตุกกอลซาเลอวิทยุอาปูเลอเรดิโออาปูเลอออนไลน์อาปูเนาะนี่นาโคเน่ปุปากระลือปากระยอไม่แฮทีบกันเดอซาพี่น้อแฮ่เฮกิเฮบาลอซาเรกิเนาะแฮกวาโดแฮเครียดดกนาตาสวิซาเชนตาเซเจตนิยายเนจกะเทกะตอผาตาคือจอตากูบากูเซตาเลเกมลูกแกผลและติเลปื้อพ่อแวพ่อก่อนในโอเวดาอัมมีอาจาเจลอชอดาเวเลบาคะคือตับบูตาบาเนาะตับบูตาบาดิซอลเวกิแมเนปาที่พ่อก่อโพเลเวกิแมเนปลาพลาลอเลตาคูตาเพาะบาคะคือเลเลมบาบุมาบาดิโซเลคุลลีเวลลีจะเนี่ยเนาะอาแกฮิลลีและคิลเลอร์ฮิทูเลอร์ตาเอาเดตันลือตันลาและคิลเลอร์แล้วก็แกทอนและคุลเวปูเนาะดิโซเลตลอดตัดเลปะกอยดาเลวัดเจดีหลวงเนาะตาตนิยาอีวันที่19ลิเนาะมื้อนี้มื้อซอวันที่19เดอาแกมื้อนี้มื้อซอละก็เตดนีเลอเฮตาเชื่อต่อเลอปาเลบบาซากและมาบูดาและผ่านรอบพ่อเนาะปาก้อยดาพิธีใส่ขันดอกเสาอินทขินเนาะอีคานิเดตาตินิยาอีโอเกตินี้หรอดับเบิ้ลแวร์ก็แล้วก่อนนี้ปากับมาบูมาบาพัดโดดาปาก้อยดาเลือวันออกพิธีเนาะอันนี้คานิเดดินาโคเนเจอร์แฮบบาคือดับเบิ้ลแวร์ตากาเลเมบาสุบาซาก็เล่นมาบุมาบาตาตาเชื่อต่อโอดิตนิยายเนาะเรื่องนี้แกตาบุตาบาพัดดกว่ากระทุบผาสามหมดอ่ะไม่มีเรื่องปะผัดรอพอปะก้อยดาเลอใส่ขันดอกเสาอินทคินเนาะอันนี้คานิเดอร์และผัดรอซิตาตนิยายอีตื่นเริ่มมุดถั่วเนาะบารุบากเกเซดีซอนิตเลยเจแฮบบาคือดับเบิ้ลแวร์ปะกุปัญญาอุลเวกิแม่โอราบาชาติสิญาตาเกเซดุภัยอุทบาแกตาลุตตาลาเลือกคิดเลือกเปลือกเวกิแม่ปลาพระลอตาคุตาเพาะเด้อก็ฮือกันยา

กูปัญญาเนเลมาบูตารามุนาลวัดเจดีหลวงเนาะเทวดาดินเนอ่ะแลกดอลเลตาสวีมุขอตะเพลในเทวดาสหกอตเกเวจอสักอตาสวีอีบลอลเลดอกกว่าเลยานีโกตเกเนาะยานีโกตเกตะเพลขอกอดอลเลนเมกญอเจอตะเพลเนาะกนาสกอดอกกว่าเนาะ

กระเตอร์ลินอตาสวิลนุเคซืออัตาอัมมิเลอร์นเมกัญญอเจอเนาะเกตาสวิลเลอร์ซือสิญโญอุวดาบัวบุบกะจอกจอเดเทเตนานาเทกิตาเดตาพิตามาเลกรมประชาสัมพันธ์กะดิโอทอตัมมาราคาอากอเวดาเลอร์ปาอาเตวดาเดียบอบาสิญญาคือปราเลือกเก็บประจุโพพิลมมาโลตานิสิตนักศึกษาอาเตวดาดีเนี่ยเนาะนิสิตนักศึกษามีวดาประจุโพเนี่ยเนาะและพิลมมาโลตาและเวกีแม่มีเกเวดปูเกตอเกนตากูบากูเซเมโอบาคะคือเรื่องการออกแบบดิสอลิปมาทอสื่อสร้างสรรค์เนาะปมาทอนวัตกรรมดิสอลเลอร์สื่อบาคะคือแฟร์ตือแฟชั่นและซอสเดมโยระเนาะในตากูบากูเซเมโอมุกาพัตินะพ้นในลิและพิลมมาโลตาบาคะคือและสื่อสารมวลชนเมโอเมปราแกยูทูบเบอร์ค่ะปราแกนักครีเอเตอร์ค่ะเนาะในเมบาซาแลคือในตากูบากูเซและโปรบาคะคือเลปาเต้ถอดตากอมัวปาเต้ถอดตากึจจ๋อเนาะอีคันเอเมื่อวันเลือกตั้งมาหลอกกรมประชาสัมพันธ์นี่เนาะดูทอตาพิตามาเลือกเนาะเลือกวันที่1และติเลือกวันที่3แค่ก่อนลาเนาะวันที่1และติเลือกวันที่3มิถุนายนนี่คิกะโทใจกะซาคุชิคุตลอดตัดเลือกศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่เนาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ดินาโคเนแฮบอบาคือปาจบโพและตากุบากุเซลและปลาทลอนตากุบากุเซเซลิแนปราเลอร์อาเกสราสมาลามิฮุสาพลามหาวิทยาลัยตบลื้อละตอนเนาะดิซอเลอร์เกสราพัดโดจะเนตากุบากุเซลเลปาเตทอตากอมัวเตทอตากึจอันตาเดอเกแฮโตกอปราเลอร์แลตาพิตามาปูเนเจและเฮลอตากุบากุเซปาเกสราสมาลามิฮุสาพลาเฮปูทอเลวิบอกอเนาะปามาทอตากอมัวตาปราเลอร์สุโลบาคือเลปามาตะกึจอบมาตะกอมวนตาเฮระเนาะวันที่1และติเลวันที่3เดอนตามิดคือเลเซเนาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่เนาะอีคาเดอแฮบบาคือดับเบิ้ลเนาะบาคคือดอลเลอร์ตะกึจอเลอร์กลิสซอกอดิซอลเลอร์ซูอเมญาปาตาตินิญายเนปราเลอร์อัตะกุบากุเซโอปาเกสราสมาดบลูลากาอีคาจะเลขึ้นในตะกึจอเลอร์เพจข่าวจริงประเทศไทยเนาะข่าวจริงประเทศไทยเมวดาอาเกตะกึจอเลแฮปเปอร์ทอดิสอลเลอร์อะคอทิคอนโลซุปกาเตอร์ปาคูเนปากอลเลอร์ปาเลตากุบากุเซโอสระสมานตาแฮปลาพลาลอบาคาคือเลตากุบากุเซอีคาเตบาคาคือเลมุขดทีเนาะมุขดทีตาตินี่ใหญ่ในเทวดาลาเลเดือนกันยายนและติเลเดือนพฤศจิกายนบาดบาเลมุขดกะจุรากะจุโดจุโดมุเนาะเทวดาดิเนเนาะปักกึกเรเวดาดินี่ขอคนในบลอนเวเลก็บาปหลบดอซากอจเตสุทากอปาไปในก็เวละเดอเราชอดาเวลอำเภอแม่สายเวเชียงรายเนาะดับเวซัวเมื่อเตามูลในปาดาบานาฮูตักกึจอดิไซเดบาปหลอเนาะบาปหลอเมเวดามุขมจูดาจูดุระอาเตเวดาดินี่แต่เชื่อต่อเลลาเดือนกันยายนและติเลพฤศจิกายนเนาะแฮบอบาคือดับเวเนาะเนี่ยนาฮูตาก็จอดบาพื้นซิบก่อซิบานาฮูตาเดชอตเลเกตอมูอเลตาปลอซะเนาะก็นาโคก็นาคีก็นาเลตาสอตาเซกลิสอกอแฮปเปอร์ทอนแล้วก็เจอโคกลดละมาซาดิเลดจาเลลอบาแล้วก็บาชอตเลตาลอลอโชอลอเจเลตาหล่อและปูเพลตาเอตาซอเดชอตเลเนาะเชมุลาและปูโพแวโพปากอเลปูเพลตาเอตาซอกอกะเนาะปราเกดกนาตาสวิเลเฮนตาสเบลสระทองดิยตาเดเซดาคอเนาะบัชากนาชนเลอิเพลอเตวดาตะเลเจเรเรเจเรเรคว่ะเนาะเจเรเรสุกุคว่ะขอคนในตอนนี้แค่ขอเดชื่อแปลเลยเฮนตาสเบลแล้วก็ต่อนี่เหรอเนาะดับเบิ้ล

ค่ะ

¡Error!

Dis donc, c'est qui? Ok.

Hello.

0: 特别我们的。
1: 的这首歌。

Oh, great day.

ठीक है।

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบขยายผลเหตุรถเมย์สาย 4-3E กรณีผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียกเก็บเงินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขยายผลเหตุรถเมย์สาย 4-3E กรณีผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียกค่าเสียหาย 4,300 บาทพร้อมชื่นชมขสมกเยียวยาเร็วพร้อมแนะต้องวางมาตรฐานทั้งระบบ
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 4-3E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหมอที่2เมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกจนแตกและถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลโดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอชื่นชมขสมกที่เร่งเข้าเยี่ยมและยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแต่กรณีนี้ต้องไม่จบแค่การลงโทษพนักงาน2คนโดยสั่งให้สคบประสานขสมกและกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับผู้โดยสารรายอื่นซึ่งการได้เก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงานคือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเร่งกระจายมังคุดปี2569รองรับผลผลิตกว่า 50,000 ตัน
12: นางสาวออนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเพื่อเร่งกระจายผลผลิตมังคุดรองรับผลผลิตฤดูกาลปี2569และป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยประคับประคองเสถียรภาพราคาและดูแลรายได้เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดกว่า 18,800 ครัวเรือน และคาดว่าช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2569จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงกว่า 52,800 ตันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านราคาและรายได้ของเกษตรกรนอกจากนี้โครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรยังมีเป้าหมายตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพพร้อมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเปิดให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสั่งซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์
13: เจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และสายตรวจรถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูธรพบพระลงพื้นที่ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการของตำรวจผ่านระบบออนไลน์เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและสร้างความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ได้อธิบายถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชัน Police Care ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเบาะแสติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยรวมถึงบริการต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้แนะนำขั้นตอนการดาวน์โหลดการสมัครใช้งานวิธีการใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้องตามแนวทางตำรวจห่วงใยประชาชนที่มุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยและให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ต

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เจ็บป่วยเมื่อใดอย่าลืมบัตรประชาชนยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพียงเท่านี้ก็ใช้สิทธิรักษาได้แล้วสำหรับเด็กเล็กให้ใช้ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิดูแลสุขภาพของคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
5: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
9: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
8: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
9: โอ้ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์จองฮู้ค่ะหื้อกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 ซีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่หลีเฮาค้าขึ้นในค่าอลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักมือไม่ต้นเยอต้นเข่ากลับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันซีเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮามันปอดถูกแม่นอีกป้ายดังห่มมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาค้าถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปื้นตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจั่นล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผ่าตีสามกรมประชาสัมพันธ์
12: ย้อนผิดหมอกพี่น้องเฮาเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าโชพันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลดีอองตีเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายโฟน0531128088ในค่ะอ่อเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังเกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลออันอําไลคว้างเฮาเผาผ่านมาที่แอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากําเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอําว่าได้เป็นตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เดือน1อังกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดสำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั่นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสออัมมี่หมอกกวนกองกวนโม

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: เพชรหมอกลูเฮนและผายร่างก้นอันคงสร้างดีไซเนอร์ออกแบบในคะก้นอันสนเจอปัดปืนกุฏิเข้าโฮมลองการอุบกุ้มลองการเล็กลายคุณมุ่นลองการแฟชั่นเมืองไทยลูกดีคงสร้างเฮินเยเฮาคานั่นสิออกสู่แฟชั่นอันโฮมสมัยจันลุมฝ้าภายใต้ป้ายวนกันออกแบบสร้างสรรค์ในนั่นค่ะย่อก่อการขึงปองให้สร้างลองแฟชั่นปืนแผ่ตั้งซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นนะคะรวยดังกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะออในวันที่ละวันที่1ถึงวันที่3เหลือนทน62เฮงปลาย26ในอองตีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ในนั่นค่ะภายใต้ลองเจ้าในก็จะมีป้าดังก้นอันลงเรียนภายดังดีไซน์แนวแฟชั่นนะคะย่อก่อก้นอันลงเรียนภายพาไทยจื้อเสียงหลังตั้งเมืองจึงไทยอีกป้าดังเขาอยากเยี่ยมตัวในนั่นค่ะก้นอันเหตุการณ์ในนั่นค่ะมีอยู่10อองตี1ปากคู่ของเครื่องใจโฮมกับนังแฟชั่นอันหางหลีหางงามถูกดีกว่าอยากเยี่ยมตัวย่อก่อยังแลกเปลี่ยนป้ายหู้เกี่ยวกับไปลองซอฟต์พาวเวอร์ดอนดาได้เครื่องบอกให้สร้างแฟชั่นนั่นลูกดีจันทานอันคาวันก้นเมืองเสียกว่าสู่เนื้อเวทีลุมฝ่าเห็นหู้ลองการเอาไปวนโครงสร้างไทยน่ะสิมาเปลี่ยนไปหลากหลายมาเจอเฮามันห่มสมัยนี้นั่นค่ะอ้ออย่าไปลืมค่ะตื้อตั้งลีๆในฮบทบจอมก้นอันลงเหรียญฝ่ายแฟชั่นเมืองไทยแลกเปลี่ยนตั้งหู้มีบาดังแฟชั่นอันโฮมสมัยออกสู่จันลุมฟ้านั่นดูก่อนนะคะลองตั้งเจอในก็ย้อนผิดบอกป้อมแม่พี่น้องเขามาอย่าลืมค่ะวันที่1ถึงวันที่3เดือนธันวาคม2526อองตีศูนย์การค่ะเซ็นทรัลเก้งใหม่นะคะอ้อขอบใจอย่านําค่ะ

มือซุ้งค่ะมือซุ้งปอแม่บีบีน้องๆเขาเขากูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงค่ะฮับชอมเนื้อตอนการห้องปล่อยเสียงเขาค่ะกูวันวันค่ะนะในข่าวยามสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงกลางเหนือและกลางค่ำหนึ่งวันสองเขาอันคาเหตุการณ์อยู่ในเป็นห้องปล่อยเสียงเอแอม1476กิโลเฮิรตซ์อันพี่น้องเขาว่าปีโมอําเหตุการณ์ที่วิทยุ15วิทยุก็ห้องปล่อยเสียงเนี่ยค่ะภายใต้เป็นห้องปล่อยเสียงวิทยุเป็นความไทยค่ะเนาะความอังกฤษก็จะเป็นเรดิโอนะคะก็นั้นแหละค่ะที่เหตุการณ์ที่เก่าห้องปล่อยเสียง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆอยู่เป็นอุ้ยก็ไอเสจอมกันที่ในตั้งขาวยิงหมูขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินครบทุกจอมกันเสเอาตื้อตังอันลีเอาข้าวย้ำอันลีเยาก็มือพ้องปีน้องของมังก็เหตุการณ์หลักเอาเปิดไว้เห็นหลักเอาจอมไม่ได้ท้องดังใจดังใจว่าใจหลัดในกันอีกนึงเนี่ยค่ะถ่อมเสียงเอาก็แหลมหรือตุ้ยหางก็ไล่ซึ่งในนั้นขนาดน้องมือกูปอก็จะเป็นเรดิโอในเปิ้นแบบหันก้นผู้จัดรายการว่าหน้าตาเต็มมือนือพ้องปีให้ย้อนมาสูงขาวแล้วคือฮาปีออกปอกแบบแปลงเจ้าไหนนั่นเป็นกลมหูมังก็ว่าหมูขาวนุ่นหมูขาวนุ่นในยินแต่เมื่อเขาก็เลี้ยวหลงเท่าไหนเย่าเนี่ยจำเจ้าไหนก็มีมาเนี่ยค่ะพี่น้องเขาแต่เหลียวก็เพิ่มเติมปัญหาหันตังเงาตรงเงาหางเสียงจังไหนเนาะพี่น้องเขาค่ะเย่าก็จ่องซ้ำจ่องซ้ำว่าเท่ามาหรือสีเก่าหื้อเนี่ยก็กะอําเตาเท่าแต่เท่ามากูวันกูก็นั่นใครเอาค่ะก็เท่ามาอยู่นะคะหมักตาก็เคยเว้ามาลอยๆตาก็มัวมาขนหูก็หอกมาจําเจ้าไหนค่ะเนาะเหมือนจังนั้นนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมันก็ได้ถามว่าอาซากะหือขลันไหนเนี่ยค่ะเนาะพวกคาติลาวตันเมซูเออจ้าเออเดี๋ยวทำตีหยาบยิดนึงทำตีว่ารู้ค่ะว่าแห้งปุ่นตีแหนเพียวเนี่ยมันทำเจอตีเลยเนาะตันเมซูเตอื่นว่าจังนั้นค่ะว่าเหตุก่อนนี่ค่ะก็เลยว่าเหตุการณ์ที่ในเทียงรายปีอยู่เจ้าไหนคะเนาะเจ้าไหนคะเมื่อเลยเหมือนนั่นค่ะในพี่น้องเขาค่ะพบทบทวนกันในวันเมื่อได้สำเป็นวันอังคารที่19เลิ้นโทน5ส่องเฮงปลาย26ปีพุทธะส่องเฮง5ปากปลาย69ปีได้ส่องเฮง1ปากปลาย20ปีก็จาก1เฮง3ปากปลาย88คู่เป็นมาเลิ้น7เหมื่อ3คำจอมหนังตั้งเมืองจึงไทยเมื่อไหร่เยอะก็พอถึงมาเนอวันที่30เลิ้น

đang biển rất cả hàng gò cả bài khấn lại này nè, các bạn mi khao yam tu tan này nè, các cái cả khuôn đường tăng mới nè, có tỷ lệ sẽ khuôn đường anh đi bên si khao ha này ha, anh bỏ, vậy bị sẽ biết sẽ bớt qua, vậy bên đi hổm tăng tay tăng nữ hổm bớt hồ bài quân trên này, vậy bị hay biến, có bao giờ mình biến lòng cả hết cả tăng đi cứu số thì phát hạt lòi sút thép miếng sẽ biết anh học cả hút chắc cái nè này ha nó, bao giờ cả thứ nhiều càng này sau mình có long xóm chấm chân nặng này, các ông pin nó khao khao khao เปิ้นเตี้ยขึ้นเมื่อไรขลาบีโมถามเที่ยงเยี่ยวในค่ะอันนี้โปรติดตามเฮาค่ะในเฮาค่ะตื่นรัดไว้อยู่ดอสิในคโนเปิ้นเตี้ยไปขึ้นในวันที่30เดือนธันวาคมในวันที่30เดือนในเดือนธันวาคมในนี่ค่ะบ่แม่พี่น้องเขาค่ะยกก็จะเจออันว่าใครกว่าใส่คันดอกในคันตั้งเสาลักมึงตั้งมึงเจริญเกี้ยงใหม่เมื่อในเป็นวันลื่นสุดในนั่นค่ะพี่น้องเขาอ่อนกันกว่าไปออนกันกว่าใส่ล่องหมอกในค่ะตั้งเสาตั้งเสาลักมึงตั้งเจริญเกี้ยงใหม่กันไล่ในนั่นค่ะพี่น้องเขาในก็เป็นการตั้งนิกุสุอันหนึ่งในก็อ่อนเมกว่าเรียบย่อสองวันวันหนึ่งค่ะพี่น้องเขาเหลือไม่แห้งแน่นโยก็เมเขาก็ป้อมไม้ข้างหน้าในกล่อมบริคาก็เงี้ยไม่นะลากล่อมไรค่ะยันเปิดเป็นไม่กรินเจ็บหูผายเร็วจำเจ้าไหนก็เฮ็ดเธอเรียบกว่าให้นั่นกล้วยในค่ะเนาะในกล่อมเล็กกว่าในค่ะนะในก็เพราะว่าพี่น้องเขามีข้าวยำตัวตั้นจึงหือกอลีเพราะว่าเพอกว่าก็ลีอ่ำกว่าก็ไรนั่นขนมเจว่าเลยลาดอหลุเลยกว่ากูตีเป็นกว่าที่ไรก็รู้เลยกว่ากูอันในก็อ่ำเลยว่านังเกาอยู่ที่ว่าเขาค่ะจบมีข้าวยำตัวตั้นหือยาวก็เขากว่ายาวจบมีดังซื้อหือจำเจ้าหนังในคำเจว่ารู้เลยตื่นจันกันกว่าตีเลยกว่าตีเลยกว่าจำเจ้าในกลมเลยค่ะก็มาตั้งหลู่ในเป็นตั้งลากว่าแปดในจังยำยินตีปีโมขานุนเอามาตั้งหลู่ปูกย่องค่ะในกย่องในเอามาเปิดในตอนการเข้าคาดีในนะคะพอกองว่าเมียนตีหลู่เมี่ยงพรมตีหลู่เมี่ยงในก็มาตั้งหลู่ในเป็นตั้งหลายเอาในนั้นค่ะความนั้นอย่าไปกว่าติ๊กเงี้ยนเฮก้นก็เลยก้อนหนึ่งนั่นในค่ะพี่น้องเข้าเขาค่ะเฮ็ดจอมหนังกังใจเฮาใครเคยเป็นเจ้าไหนคะเนาะเพิ่นฮ้องว่าเต็กเต็งในขณะย้อนนั้นก็นั่นแหละเฮารู้เลยให้คนๆนั้นเต็มใจเฮ็ดจอมเฮานั้นติตื้อแคมดีเลยสิเปิ้นในนั้นค่ะกูลองมันก็ติเป็นหน้าการอันดีเหมือนกันในนั้นค่ะซายอคาบิโมในค่ะเอาโทรศัพท์ใส่ท้องใส่เหตุการณ์ถ่อมเสียงปีเฮาอยู่ค่ายเอ้มือมาเตรียมได้แต่อําไปเจอว่าติดตัวอยู่อ่ะเจ้าไหนคะเนาะเอาค่ะซึ่งคือกอลีอยู่เป็นอุ้ยก็เสียจอมกันตีในในนั้นค่ะมือไกลก็เลยถ่อมเพียงกว่ามนุษย์ถูกใจกว่าอยู่ก็มืออันตั้งนั่นในค่ะคาเลลัดกว่าเกี่ยวกับได้ลองว่าลองอยู่สร้างกินเศร้าลองเป็นดีกว่าไปขึ้นลอยสู้เทพเจ้าไหนคะเนาะอยู่ก็กําได้มาถ่อมด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันอีกอ่อนนึงในวันที่19ถึง21ในในค่ะฝนเตตกนําเฮาแห้งหลายๆองตีเหมือนหนังนะคะในวันที่19มื้อนี้เตมีตั้งเซดอนเก้งใหม่ค่ะเมืองตากกําแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะเมื่อผูกมาวันที่20ฝนเตตกนําตีเมืองน่านเมืองตากกําแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะวันที่21ฝนเดียวตกนำตีเมืองน่านเมืองตากนะคะกำแพงเพชรสุโขทัยก็จะเรียกว่าเมื่อในเกี้ยงใหม่ย่าอยู่นะคะฝนนะคะนอกกบนั้นดีกว่าอะไรไปเลยก็หางเห็นเสือพายางว่าหมาโฮว่ากุบว่าอันเฮฝนเฮล้มไรในนั้นค่ะโยก็เสือพายางจ้องจำเจ้าในคะเนาะเนี่ยหางเห็นก็ติดไว้ติดตื้อแคมดีหรือเสือเปิ้ลในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะกาขันน้ำมันคารูลองหากินเล่งต้องกว่ามาไปซ้ำเมื่อในเป็นไว้ซึ่งหือพองละนะคะในวันเมื่อในนั่นในซึ้งในคติเอาข้าวยำหามองมานั่นเนี่ยค่ะในปืนตีเสดอนเก้งใหม่นั่นในนั่นค่ะเนาะกาขันน้ำมันก็เพิ่มเติมขึ้นมาแทงนะคะดีเซลตีเป็นอยู่1ลิตร 42.90 ค่ะตีหนึ่งและตีหนึ่งห่างไกลจำเตกว่ากันอิดอ่อนเต็มเพราะเหมือนกันเต็มแตกจังไหนในค่ะเนาะพี่น้องเขาเลยปองอันคาร์ลในเป็นตั้งเจดวันเก้งใหม่ในเมืองเก้งใหม่กุ้ยดีนั่นค่ะต่างเจดวันจังเจเวงอันนี้มันอยู่ห่างไกลมันก็จะเพิ่มเตือกาขนส่งมันแข็งจังนั้นค่ะเนาะดีเซลนะคะอันนั้นก็ดีเซลนั่นนะคะลัดกว่าว่า 42.90 เพิ่มขึ้นมาแทง 0.75 นะคะถึง1ลิตรค่ะเนาะย่อก็แก๊ส91ว่า95 E20 E85 นี่ขึ้นมาแทง1ลิตรอะไร 0.85 ในนั่นค่ะพี่น้องเขาก็ติเลยว่า91นั่นในค่ะที่เป็นอยู่ก็ 45.23 95ที่เป็น 45.60 ในค่ะ E85 ที่เป็น 34.54ในค่ะอ๋ออีซาวได้เป็น 38.60 ในวันเมื่อในในค่ะในก็เป็นกาขันน้ำมันขึ้นอยู่แทงที่ติ๊กเยี่ยวเยี่ยวก็ไม่ก็ไม่แห้งเนี่ยในค่ะกาไฟก็น้ำปอเหลือนเตมาเหลือนหกเตมาในกาไฟเตขึ้นแทงอะไร
หรือสิไม่เอาไหนไม่แทงค่ะไม่เนื้อไม่ใจไม่เงินในท้องถุงท้องกลนแทงเอาไหนค่ะเนาะย้อนเปิดสั่งละไฟกาไฟที่ขึ้นมาแทงในนั่นค่ะเพราะหนึ่งหน่วยหนึ่งยูนิตที่ขึ้นมาแทงในซึ่งที่สั่งให้เราข้าวเปิดใจไพ่นำก็คือก็กาไฟเขาก็ได้ขึ้นนำหรือเสนนั่นในนั่นค่ะนี่ก็เปลี่ยนลองอยู่สร้างกินเศร้า

กินลิงต้องในกูวันวันอันเอาขามาฝากตอนจุดถึงกันค่ะพี่น้องเขาเขาต้องตักกันเข้ามาในนั่นค่ะเขาเตะเอามาดังเพลงความอันพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาว่าคาโอคักไว้อมีสาวก็หนึ่งแปดขากว่าแปดขากว่าจังนั้นเลยค่ะพี่น้องเขานิ่งหมดค่ะนั่นเดี๋ยวเพียงความหัวในผักปันค่ะเนาะหัวต้องไรเสือหือต้องทึกถ่อมอยู่ก่อมหัวเลยค่ะน้ำตายิงหุ่ยนะคะจะแสงจนฟ้าห้องไว้สืบถ่อมค่ะ

ค่ะน้ำตายิงหุยค่ะหนึ่งเพ่งความแสงจอมฟ้าห้องไว้นี่นั่นค่ะเพื่อนว่าบางปองมาเลยมาในน้ำตานี่เดี๋ยวมาหยุดยาปันอันเลือดอันใหม่เมื่อหนังฝนน่ะเฮ้ยกระเป๋าตกน้ำหนาลาซ้ำหายหาลงมาในทำตั้นคืดขนมก็มาน้ำทมน้ำน่วงจุ่มเจือในเทียงคณะหลวงเลยฟังกันไว้จอมนะคะอีสังก็ใหญ่ไปให้มันป่นตีป่นเลียนแหนเพียวในนั่นค่ะหลวงเลยให้มันอําหางห้ายอําหางป่นป่นเผียวนั่นเผียวนั่นก็ติเตื้อเข้มดีในนั่นค่ะว่ากลุ่มวนว่าเก่าฮักเมื่อก่อนเลี้ยวก็หรือสิจัดดัดจัดเต็มมากก็ติสืบฮักเที่ยงอันว่านี่ก็อยากไปดังเก่าฮักกันจัดในบ่ตันในจัดเต็มมาที่ขันจะดันคือในคะเนาะก่อนนั้นบ่ถามยิ่งปีหมู่เขานั่นว่าย้อนฮักย้อนสืบฮักทางจัดนาดองเลยนี่รู้ฮักเขาค่ะที่เลยเปลี่ยนไปหลายๆก็ของพองน้องก็เก่าก็เลี้ยวดิกนี้โป้ละเนาะเอาค่ะถอมซ้ำกันดีในพี่น้องเขาถอมอยู่ที่ไรตั้งไรต้องตักซ้ำกันไรในค่ะนะพี่น้องเขาค่ะโยก็มาตัวเที่ยงในค่ะลองกันหลักกันจูนเจ็มเจ้าในค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะตั้งเจดอนเกี้ยงใหม่ตีนยอบไรก้นห้ายก้นจนกว่าจนเอาโฟงมือถือในจันจอมเกี้ยงใหม่นะคะเอาไอโฟน13เครื่องเสปลายกว่าเจ้าหน้าที่ตั้งสพผู้พิงราชนิเวศเขานั่นก็สืบจ้อมหากว่าที่ดังเกียงหายแล้วก็มาหาสาวเนี่ยค่ะเจ้าตัวก็ลาดว่าย้อนบอกว่าตะเหลียวในเงินก็อําป้อเจ้าจ่ายนะคะจองเคยกว่าหลักกว่าจนเอามาเจ้าหน้าที่เขาก็เลยกว่าติยอบไรเนี่ยนั่นค่ะส่วนเป็นเงิน 800,000 บาทค่ะเนาะ13เครื่องในเนี่ยค่ะพี่น้องเขาย่อก็เหตุการณ์หายกว่าเสเจ้าหน้าที่เป็นก็ติยอบไรในก็ส่งกว่าเฮ็ดเจ้าหนังปักเบิงใหม่มีเปิ้นแทงกำ1จังไหนค่ะพี่น้องเขาในก็ติยอบเฮปักเบิงใหม่มีเปิ้นก็ติมีแทงจังไหนค่ะเนาะเปิ้นก็ติเครื่องปองให้สั่งกว่าก็นั้นในรองอันอําลีรองอันให้เจ้าเจ้าเนี่ยอย่าไปลาลีเฮ็ดคณะพี่น้องเขาค่ะเอาหลูเลยฟังกันไว้นะคะคึงปองให้สร้างการตั้งลีในตื้อเข้มดีเลยเสเปิ้นยาวในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะบ่ได้มาตวยแทงเลยค่ะเมืองเขอิงสันอํานั้นก็แผ่นดินไว้ห้าวเฮียงค่ะฮ้องก่อการฮ้องก่อไก่กวนปังในคณะพี่น้องเขา10หลังปลายก็ตีตากุงเมืองโฮมตูเมียนมาก็อิงสันเฮียงย้อนถึงเมืองจึงไทยเมื่อวันที่18เดือนธันวาคม2526ยามกลางเนื้อก็ว่องไปหามันตั้งเฮียงมีอยู่ถึง 5.2 แมกนิจูดจังไหนคะอ้อยก็ห่านขายกวนห่านขายเสียงหลายตีในขายก็กวนในปืนตีดีเมืองเหลียวโจเขาเจ็ดเฮียงก็ไปก็เลยค่ายกว่าองตีรถเพในตั้งเมืองเขนั่นเลยค่ะโยก็กุนอันมาเจ็บจ้ามือตึกกลหยดปังเจนั้นก็มีปลาแทงรู้ก่อนในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาเนี่ยก็มันตีเฮ็ดเธอเป็นเพศสภาวะอันหนึ่งที่เขาขำหู้เลยว่ามันเด็กเกิดขึ้นมาเมื่อไรเขาขาก็หลุดเลยมีสมาธิตั้งมันให้ลีลีในนั่นค่ะโยก็คึงปองให้สร้างกับจ้ามหนังอันเขาค่ะหลุดเลยคึงปองให้สร้างกว่าอยู่ที่องตีรถเพเมื่อพ่องเขาลดโทษก้าพ่อหัวอิงสันแผ่นนินไว้ในก็ออกมาดินลดก้าเนี่ยนั่นค่ะอย่าไปเจ้าไฟฟ้าอย่าไปใจรีบเมื่อพ่องอิงสันแผ่นนินไว้ย้อนประวัติใจรีบนั่นไพ่ดีหมดค่ะติดติดคำว่าอยู่ในนั่นตั้งหึงในค่ะเนาะดูในใจโคไหลอันปลายเพนั่นติดตื้อแคมดีหรือเสพเปิ้ลติดรถเพนำหรือเสพเปิ้ลอย่าไปอยู่จำพักดูหูเลี้ยงตีอันมีหมันกูจำหมัดเจ็บแลตุ้มตื้อเขาขาไหลในนั่นค่ะอ๋อฝากฟังไว้ปั่นกูก็ค่ะโยกตาเหลียวก็เป็นมาในข้าวฝนในข้าวฝนในหลวงเลยฟังไว้ตัวสัตว์อันมีกล้องเอามาที่เป็นเมี่ยงกุนง้อเมี่ยงจะล่างว่ามงว่าหมดว่ากูสำแสนเปิงได้แล้วค่ะยันบัวเขาก็ตีไปน้ำไปฝนเสดจังเฮเรมาซอยจอมพื้นพร้อมเพื่อนแล้วค่ะหรือเลยเพียดเพียวปัดลองมดเสือเซียนเสือเฮลีหนังหือป้อดีหลอดเพนั่นในนั้นค่ะโยกอข้าวในก็ตีเป็นข้าวยุ่งเหลืองอย่าไปป้อมีอุ่มน้ำอ่างน้ำตีเก็บน้ำไว้ใส่ก็มีอันปิกมันผาปิกมันตีเตอร์แคมดีอันนั้นก็ป้อมจังปิกก็ใส่ไส้อเบดนะคะเพื่อนก็ตีมีแจกปันค่ะเนาะที่ห้องยาห้าที่ห้องยาห้าที่คลินิกห้าที่ตั้งเมืองจึงไทยได้เป็นตีมีนำนะคะเนาะพี่น้องเขาตั้งเมืองใต้ได้ก็รู้เลยก็ต้องทำพิพายห้องยาทั้งกั้มหนึ่งได้ผู้ใหญ่บ้านผู้แก่บ้านเขาเจ้าในต้องมีหือจำเจ้าไหนค่ะเนาะไส้อเบดในนั้นค่ะโยก็นอนในสุดค่ะยาวายุ่งกลางสุดมุ้งจังหลอดเนี่ยค่ะหลังกลางสุดกลางสุดเฮมียุ่งตั้งในมันได้ก็ไปเจอหนังเก่าเนี่ยค่ะเนาะเพราะว่าเฮมียุ่งตั้งในหนูก็เอาให้มันออกกว่าก่อนเนี่ยค่ะอย่าไปมาต้องลงตึงอึ้งหือหนูไม่ไปหรือตาลีกเนาะเพิ่นว่าอย่าไปกะคาเฮียมตัวสัตว์เนี่ยค่ะว่าเป็นยุ่งเลยค่ะว่าได้เอากะคาละมันเอาอสักก้นเขาคาตายเลยค่ะนะตัวเล็กๆอ่อนเกรย์ค่ะเนี่ยย้อนบัวตั้งเป็นนั่นค่ะเพราะว่ามีลมไม้ไข่หนาวสูง5เนี่ยค่ะกำไม้กำกัดหน้าหยุ่มดีกินหวานก้นคืนเลยง่ายเนี่ยกว่าครบทั่วหมดยาอย่าไปละลีกว่าซื้อยาหยามากินห้างกุ้ยย้อนบัวกู
มังก็ดีกินยายามังอันอําไลเพราะเป็นตั้งเป็นไข้เลือดออกลูกที่ยุ่งมาในซ้ํายายามังอันในที่ยดยาอําไลปีให้แห้งหรือสีเก่าเที่ยงเพราะเป็นไข้เลือดออกในที่ออกมาเลือดก็ที่ออกมาทั้งซุบทั้งคูนทั้งจ้ําเนื้อจ้ําหนังที่เป็นตุ่มเป็นเส้นกว่าภายก็เป็นเลือดที่ในก็ใกล้เป็นอย่างนั้นเพราะเป็นให้แห้งในถึงอสักสายใจเลยค่ะหรือระยดอย่าให้คึดตั้นอย่าไปไว้เมามางในค่ะนะฝากฟังไว้บันกูก็ค่ะอ้อถามได้เพียงก็มาย้อนกันเข้ามาค่ะถึงก็เฮ็ดไรใจตื่นหลีห้องไว้ในค่ะเอาพี่น้องเขาย้อนเข้ามาสืบถามซ้ำกันค่ะ

ค่ะถึงก็เฮ็ดไรค่ะใจตื้นหลีห้องไว้ค่ะย้อนมาเป็นปีป้อยเนี่ยค่ะขอบใจอย่าน้ำค่ะตีย้อนเพียงความมาเนี่ยค่ะเราอยู่เป็นอุ้ยก็เอเซียจอมกันในตอนการเฮาค่ะที่ในยังก็พี่น้องอยู่เมืองเคสีฮับทอมอยู่ค่ะใจเหลียงค่ะใจเหลียงใจเหลียงเหลียงเหลียงเหลียงเหลียงเหลียงเหลียงเหลียงว่าไปอิงกะเลในมันมีอยากจำอยากจำนาจำไตค่ะลูกน้องมันหนูเลยจ่วยเอาหังกล้วยเนี่ยใจเหลียงใจเหลียงใจเหลียงใจเหลียงใจว่าเป็นเต้หนึ่งก็ใจเหลียงอ่ะพี่ดูปั่นไตหลวงใจเหลียงอันนั้นก็ใจเหลียงเออมันก็กะกันบ่คานายค่ะซึ่งหือก็ลีค่ะปองว่าฮับผู้เย้าเยาะก็ยินจมขอบใจที่ไว้เข้าย้ำมีกาขันว่าถ่อมจำกันในตอนการเฮาค่ะที่ในค่ะมาตัวแถงมึงอันที่เป็นทางซ้ายก้นเต็งก้นกว่าคุดซ้ายตาย2ก็หมัดเจ็บก็1ในค่ะอ๋อทางซ้ายก้นเต็งก้นกว่าคุดซ้ายตาย2ก็หมัดเจ็บก็1ตีเว้งหยั่วงานจึงไตปอดจานเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเมื่อวันที่17เดือนธันวาคม2566ย่ำกลางเนื้อ11มองครึ่งนั่นทางซ้ายทางซ้ายอันมีเวทียะจีเนี่ยนั่นค่ะก้นเตียงใส่ก้นวาน3ก้อพ้องกว่าคุดซ้ายใน3ก้อนั่น2ก้อได้ก็ย่าซ้ายก้นเตียงตายทางติเถียงก้อนึงแต่ก็ก้นปืนตีจอยเสป่นหลอดตั้งตายมาเลยเสตะหมัดเจ็บเฮาเฮียงไว้และย่ำเดียวสงกว่ายดยาที่ห้องยาววันใหญ่ในค่ะในอย่างนั้นนั่นนะคะอ๋อก็นั่นแหละลองตั้งเสื้อในก็เป็นเพศอันหนึ่งเหมือนกันเยือนเบอร์ว่าการหากินเล่งต้องบางปอกดินหยดดินกลุ่นที่เว้งผาการมึงคุดเสียงพองนะคะทางซ้ายพองนะคะตกน้ำพองเจ็มเสื้อในค่ะเนาะเพศเสื้อในมันก็หยาบคันเจออ่ำหู้เลยว่าที่เป็นเจ้าหือในนั่นค่ะก็ในก็มาฝากตอนจะถึงกันเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อฝากฟังไว้ปันกูก็เหตุการณ์อีสังเสียมว่าฟังกันไว้จอมอย่าเป็นเงารับเงานอนในค่ะเหตุการณ์ห้องจากห้องหังเจ้าหนึ่งแค่นั้นสุดรับสุดนอนในก็จังเป็นเพ่ไรในค่ะเนาะฝากฟังไว้ปันฮอลล์ฮอกาก็อย่าไปเงารับเงานอนในค่ะเหตุการณ์อีสังเสียมว่าโหโหลไรไก่เพ่ก็โหลไรแวเพ่หอบทบเพ่เย่าเนี่ยก็โหลเลยมีสมาธิลีลีเซยอดยากว่าเป็นคักตอนไรคักตอนนั่นจังนั้นค่ะพี่น้องเขานี่ก็มาฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาจังหนังไหนค่ะอ๋อมีพี่น้องเขายันเพียงความมานาเฮิร์นแลลูกล้างเนี่ยนั่นค่ะเพียงความเหล่าหนุ่มเมาห้องไว้สืบนิ้นถ่อมจอมกันเนี่ยค่ะ

ข้าวย่ำจะมุดเซงค่ะพี่น้องเขาเขาขามือในกอลิลัดกว่าเขาเงาไรลองไรอันในนั้นขายโยกปืนหูตั้งหันตั้งหูหนำตั้งหันกวางฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาอีกป้าลองป้ายอยู่ลีจำเจ้าในยุ่มยามาเตรียมทนกันอยู่ในนั้นค่ะย่ำพองตะเหลียวก็ค่ะเฮ้ยพี่น้องเขานั้นฟังอยู่ฟังกินกันยันบัวเจ้านาตีหลายๆฝ่ายโฮมมือกันเสกดเจ็ดกดทัดห่าเฮียงเนี่ยนะคะนาการอันเขาคาเฮ็ดอําละเอียดไปกว่าเฮ็ดอย่าไปเปียในเปิ้นอย่าไปนั่นในเปิ้นเปิ้นได้สืบจ้อมหานี่ค่ะโยก็ติซุ่มข้าวยามตอนเช้าค่ะได้เสียงเงินเสียงตองแท่งในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาฟังอยู่ฟังกินกันจ้อมในนั่นค่ะลองวัดไว้อย่าไปลาลีเตเลวาเหืออย่าไปมังก็ว่าในก็เข้าใจตั้งนั้นก็เข้าใจจําเจ้าในค่ะเนาะบ่คาราเจ้าในอยู่มีพี่น้องเขาได้ปองใจอยู่ในก็เฮาฟังกันจ้อมในค่ะบ่รู้เนเพอร์นะคะลองอยู่สร้างกินซะเฮาค่ะมังลองบางอันนั้นเปิ้นสืบจ้อมเฮาค่ะกว่ามันจะว่าได้สืบมีเพิ่นสืบจ้อมเฮาเนี่ยมันมีมีคนสืบจ้อมเฮาค่ะให้เปิ้นปล่อยให้เฮาค่ะลืมหางลืมโตเอ้นี่แล้วก็เปิ้นก็ต้องไปขึ้นมาหุบเอากําใหญ่กําหลวงมันจังนั้นยาวในนั้นค่ะเงินตองอย่าไปปันเพิ่นอ้นเข้าอ้นออกในค่ะเนาะย้อนเบอร์ว่าเขาผมพูดเลยว่าบัญชีมาแล้วเงินอันเป็นก้นหยอกแล้วนั่นเดี๋ยวเข้ามาในปรับเยงเงินเนาะค่ะในปั๊มในบัญชีเขาค่ะเมื่อไรฝากฟังไว้ปั่นจอมในนั่นค่ะกูก็กูก้นค่ะนะเดี๋ยวย้อนผ่านยันพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเมื่อกว่ากว่านี้ค่ะส่งขึ้นมาพบมาทบจำกันแทงในตอนการเขาค่ะดีในย้อนสู้ปั่นจิมก็หักก็จังก็หายก็ยั่งเลยค่ะมีเมตตากรุณาส่งยืนปันกันเสเฮอยู่ลีกินหวานกลางยันเพี้ยเขียนกันกูก็กูก้นเนนั่นค่ะผาดยันพี่น้องขอมือดังเพียงความหวานหูถูกใจกันก่อนส่งขึ้นทบกันเทียงค่ะออกมอนมอนค่ะขอบใจค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปต้องได้มาตรฐานมอก.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพร้อมแนะวิธีรับมือเหตุฉุกเฉิน
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพิ่มขึ้นมากซึ่งจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโดยเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.กำกับอยู่เสมอนอกจากนี้การติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องรวมถึงต้องเป็นช่างที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนการติดตั้งประชาชนควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบโซล่าเซลล์3ระบบหลักอย่างถี่ถ้วนข้อควรระวังที่สำคัญคือเจ้าของบ้านควรจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ไว้บริเวณตู้อินเวอร์เตอร์หรือจุดติดตั้งแบตเตอรี่โดยห้ามใช้น้ำในการดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบดังกล่าวโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี 2568 ถึง 2570 ปฏิพลสถาปมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้บริการการแพทย์ทางไกลแก่ผู้ประกันตนมาตรา33และ39ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง26ชนิดเริ่มแล้ววันนี้
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้มาตรการนี้ครอบคลุมผู้ป่วยนอกที่มีอาการคงที่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง26ชนิดเช่นเบาหวานความ ดันโลหิตสูงมะเร็งและโรคหัวใจโดยสำนักงานประกันสังคมจะสนับสนุนค่าบริการแก่สถานพยาบาลในอัตรา65บาทต่อครั้งระยะเวลา3เดือนผู้ประกันตนสามารถติดตามอาการและรับยาจะส่งถึงบ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว118แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและลดความแออัดในสถานพยาบาลสำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมต้องมีระบบเทเลเมดิซีนที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการผ่านระบบดิจิทัลพร้อมระบบยืนยันตัวตนและรักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ผู้นำคิวบาเตือนว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ประธานาธิบดีมิเกลดีแอชกาเนลของคิวบากล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่อคิวบาอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคพร้อมยืนยันว่าคิวบาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศใดขณะที่นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคิวบาย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่มีสิทธิ์ปกป้องตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐระบุว่าคิวบาครอบครองอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทางทหารมากกว่า300ลำและวางแผนโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐในอ่าวกวนตานาโมของคิวบารวมทั้งโจมตีเรือรบสหรัฐและเมืองคีเวสในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลคิวบาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าสหรัฐกำลังสร้างข้ออ้างในการแทรกแซงทางทหารปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: nga hư la hu ya cho chế thô ca thay mì gửi về cho mô ở y lô á xạ lẹ cây bởi vì thạp bà tó nga hư nhì mà lù ra về dô nga hư mì về ở y lô lẹ mù mì cho mô về ở bà lô ghê lô mù nò mạc khô lô cổ y bởi vì dô nga hư tê gà lê lê ca nga hư mì cho mô ở y lô thạ hạ về ở khô lô yô thạ khá thạ gà đò nò chê tù yô nga ô tô lẹ la hu cho chế về ở ta ลาหุข้อเป้าเสมานาคาโบแพวิโย
1: จังหวัดจิมัยโอคโลเชตาเวงาคุ้มมียาติพาอามีไฟป่ามุขคอมุยอมาแล้วจิมือดูแอคาฝุ่น PM 2.5 จะได้ผ่ายอกเอกาจูออโปงาคือติแกนยิมาละเซจ้าดะและกาดะเกียวือแม่เฮปเปอร์แฮกคอลอามิตุเชเวติผัทะหมอเวลโกอามิไฟป่าพ่อกาติเชเวงาคือจาวะจิใหม่ออคอลเวเบอร์โทรศัพท์นำบะแม่ศูนย์งาแซเตเตยี่ฮีศูนย์ฮีโทรศัพท์นำบะเชเวทะเตปีแพวิโยงาคือจาวะจิใหม่ออคอลแลอามิมากาตุแต่ก็แลฮาตาเวอญอฮาติผัทโตลาปุวิโยฮาปาเซเตยี่เตฮาปาจันนาวรีฮาปาตาและเซเชเตยี่งาฮาปานี่ฮิงาฮาขอจกขออญอยาเชเวออคอลเตจิลิลิอามิมากาตุแต่ก็แลฮาตาอาการจะตีจามือจะคือแฮปเปอร์แฮคโคลอามีมากาตุแต่ก็เลยฮาตาวิโยแม่อ๋อนี่อ๋อยาเชาะโคโลนหัวอามีข้อตุคือเวลาก็เลยมุมีเวลเลี้ยวข้ากดไม่แต่ตาวิข้าสนหัวถ้าอายุติไกตุโยเจงาคือจิ้มใหม่วิโอโคโลกอดักเกดาวิมหัวซาติผาซากาโกกิตุอโปนหัวถ้าฮัลเลอทุระเชเวเลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจิ้มใหม่แพวิโยแม่

0: าเวียวเวียวเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตาอุยอยาเวียวคอโลละเซจ้าเลียวไรกาอบูดะเจ้าคอโลหาอยู่ละวิโยจะได้คือหนูคือกากาเชเวียวข้อเชลแงคือคอยาหล่อยาข้อเจ้าคือออดีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอหาสจิคอกิโลเฮิร์สตีไลพอคือละหุข้อไรกาอบูดะเจ้าต่อไปเชเวียวและงานละหุข้อป้อเชเซมานักบูเมริโยติญิเลเลติชตินาลิตาและสาวุมหลอกติชนาลิทักขะไกและมุเผวิอยยาฮินาลิควายตาและก็นาลิทักขะไกติฮาลิเลงาฮือละหูคอไรกาอบุดะจาต่อไปเชวิโยงาฮือละหูยาติกาลิเลกาออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแกละหูคอพอนาเลอเนฮือละหูชอจึเกลติแกออกาปิดะไปเชวิโย
1: สอปอสอชอแล้วจอยากขอลาเวจีเยลูกเผ่เวทาวาสิปีเวเต้ขอเลยมีฮาปาเตเลอกูฮาปาคากาบัตทอกาตาเวเต้มุทาวาสิปีเวยาหูมาโอฮาปาโคเวเต้ผาเต้ขอคาเจจะหาซาเผ่เวอยู่ยาเอขอฮาปาเตเลนี่ขอคากามาเป้ไก่ปุ้ยเวอานาเผ่เวชอเต้มูโอซาอานาซาซิเวอานาเนมาซาอานาอูนูเนขอสจาอานาโอลาซิอานามาเรอานาโอสชอเวอานาอาซาขอจงาขอโคเวเต้ผาโอ้นุเนลูเวชออสุจอตุกามาลาเวชอทาลาสเมเผเวชอเฮชไอเวอานาชอติฮากิลุคุตะเวชอเตผอปูเผเวโยออจาแลนานิกุไซโดซอปอซอชอเตเซเซซูนซอปอซอชอเคเตจินมายนาบะสูงาเซนีฮีงาเซงางาออคุกะสุตอพอเวนาบะเตขอซูซูแลนีมาสอานาพอเวเตเซนีเซยาเอเตเลชอมอเตียเลโอปโย
0: ยันเน่ลิยาติผาเลียวอาปูวิกาโตวิพอนิมาปูวิชอติผาติกาลิลิถากุลาปาลาวิโยงาคือไทมิโกโคโลดะจาวิคือมือละมืออาปูวิกาโตวิพอดาวิโอเจติผามีกุชเดสอโคโลผึมากิกาตูออโปกรมประชาสัมพันธ์ออกโคโลทอกะซอฟพาวเวอร์สาขาแฟชั่นเจติผาติไกตูโยเจไดตูวิโอนี่แลฮาปาสตินตาเลเซนี้ขอฮาปาจูฮาปานี้ฮิงาฮาขอชะก็ขออติแลศูนย์การค้าเซ็นทรัลจิ้งใหม่ออกโคโลไวชเวลโคโลแลอาปูวิกาโตวิพ่อออแบบพ่อวิชื่อวิออเมบุเวงาคือไทมิงก็คอลโลเวไลกาลาและจามอดาลาติโยและชเวออคู่กางาคือมียามอต้อตาเวดาเวออแบบตาเวไลจือเตผัดทอกกาแตอและมาลากิตโยเจและรีปอยชเวออคอลโลแลปูเวกาแฟชั่นโชเตผากะวือแลจูมาลาติโยเจแมและปูเวกาต้อวิพ่อจุยีมาจิเตผาดอกคาเตผาซอพาวเวอร์แพกไกตูออโปมีเกจะได้สอคอลโลผึมากไกตูออโปกะดอกคาเตผาเจดากไกตูโยเจแมและอาชวิติจุยออคอลโลมอต้อวิและเชื่อเบติจูวิโอคอลูโมโตวิคาเคเตเลติแกปอดะเลเยแผกิกาตูออโปมาดะกิจูโยจิแมตาลือปิแมอปูวิกาโตวิพอญิมาปูวิชอติผาติแกลาและดอคาเจดะเลฮิอยู่และงาฮือไทมิโกคอลูอปูวิกาโตวิโอเมบูวิชอติผาติไคเปติไคอุลามูลาและมีเกชะติสอคอลูงาฮือไทมุมีเวละเมื่อติผาชุทะพึมากะยาเวอ

อบูดาจ้าลียันยิมว่าก็ติปอทอกาดาจ้าวิอญอยาเฉาะคโลงาคือไรกาอบูดาจ้าคโลกาพูกามอดาเลออคอกากอกาดาเกเชวิทปาตออลอปติกาลีลีถ้าตาอือยอกยาวิอคโลลาเซจ้าเลอไรกาอบูดาจ้าก็วิอคโลหาอยู่ลาวิโยแมหาวิอวิอนี้ลาหุยาคาพอเชพอโลเชตาวิคาคิเพเชเลติกาลีลีกาจ้าแมดอแมz me ka me hale do sa che o le na chri che ka le nga hu thai mi go kho lo le o cho ya pi pa kai che ve o ya phe vi yo mu gu ve o ya pu ta le o a mu yi kho ya lu la che pu vi yo che da pa to nga hu te ya le le ka o cho ya kha sa phe to la che ve ana a go te pha tha ni hu to da le ปูกากาไกจูติกาลิลิกาจาเวดอเวเชเวจอเวเตจิลิลิพอกาอายิเตและอาชิยอตุยอยากาทะคะแดนหาซาดักไอสิแมและยันยูเวอยาแลเชเดซอคโลสเปญีญีกาปูวิโยยันยีแลงาฮาปาเมฮาปาคโลยันยอติชโกญีเกาลอแม่เลเตเตโกฮาปากาติคูเผาแม่เลงาฮาปาคโลกายะนี่แลติชโกนี่เลยะญอสนี่เผวิโยและจะขอทอกันยี่หินี่ชุขขออัมขอลอคอวิโยเลသိင်းကြီးလေးလေးမလကောပြောရတဲ့ချစ်တဲ့နာလီတားလဲစာဝမလကောတဲ့ချစ်နာလီတခခဲသိင်းကြီးလေးလေးငါဟူလာဟူခောရိုက်ကောဘုဒ္ဓကျောခလုံးငါဟူလာဟူခောတော့ကဲချေဗီယိုမဲဝီတီယိုရေဒီယိုဖော် AM တီယိုအော်ဟာစစ်ချခကီလိုဟဲစတေးလိုက်ဖော်ငါဟူလာဟူခောရိုက်ကောဘုဒ္ဓကျောတော့ကဲချေဗီယိုပွတလေကညဖတ်တိဖော်လဲ Facebook Fan Page စောဝထောเชียงใหม่ AM 1476ဖော်ကာไลฟ์สดติดต่อไอเชียวก็ปืนตาเลกาเซพอติพอติ๊กตอกเป้าหน้าค่าโบช็อปก็วิพอกาไลฟ์สดติดต่อไอเชียววิโยวิอันนี้ลาหุยาติพาลุลาและรักกากาหมอกปืนวิทยาธาอชอปะถะแปดปีและติแกเนี่ยคือลาหุชอเจอเกโลติแกเชียแล้วโอกาปิดักไอแพวิโยและอย่างนี้มันหลอกก็วิโยยากายูเวลาตาวิซาตาอโลติพาไลโลยูเวลาตาวิโยแม่อวิโยนี่ลาหุยาชบ้าอุปาลุเชตาวิเกอวิเลียวจะเจวิซาตาติพากะฟูตาลาเพอจะได้คือเลียไลสุดจะเชวิเฟซบุ๊กอ๋อฮอลีบตาลาเพอเลียติ๊กต็อกติไลสุดจะเชวิอ๋อฮอพอกับบตาลาเพอไม่เลยการีงาคือออกข้อต่อคือบ่อยออกคอลูวิทรัสนับแม่ศูนย์งาแซนี่สกอสูสูสสูงาเซนี่สกอสูสูสโทรศัพท์นับบัตรชีวิตติลุลาและเฉาเป้าเป้าลุวิออลอซาตาฟื้นละเพอไม่และต้องสาฟื้นดะจูวิออลอติพาจอวิลอกโอกาสโทรศัพท์นับบัตรแม่ชีวิตะติลุลาเพวิโยหรือรายการยะนี้เรียนนามาบุเวลิคอเอเรียอปิออสติพานี่มาหาเวลืมมากาเวเรียลิคอเอติพาจอวิลอกโอกาสลีติแกว้าวดิขอแม่ทูลาเพวิโยลีงาจากาและหมอวิลโกลอลุลาตาวิลิคอยติพาทกะพอลากิตโยแม่ยันยองาฮือชติคือตาแลอัมติคือซากุออจาวิอยาติชินาลิทาคาเกติเกเชียและเฉเป้าเป้าลุวิอลอซาตาอยู่เวลาเลียวติแกเกามาดักิตโยแม่ไลกาโกวิยะนี้มือเฝ้ากามุยีลาเจ้าเจลีมือเฝ้าพอกามุยีลาเจ้าเจแม่เลียวบูจาเลียวจะเจเวซาตาฟือตาลาวิลิติต่อเป้ากาและเรียอวิยานีลาหุยาสเตกาโกวิลีไฮเจบ้านป่าตึงน้อยฮอจาจิป่าตึงน้อยกว่าโดยสเกตพ่อลีโนกับฮอจาจิแม่อาเพื่อโดยสเกตกับลีจาวาจิเมอคลูเชียวิติอาเพื่อแผ่วิโยลีเคยแต่แล้วอาเพื่อโดยสเกตพ่อชองอาคือลาหุยาไลค่ะเชียวิเมเลียโดยสเก็ตพอกาไลค์ขัดจอวิโยเลียงาฮือราหุยาเชตาวิยังก็งาฮือราหุยาลีเมฮอซอพอไข่ไกเลมุยีลาจาลาลีจี้ให้พอไข่ไกเลนาเลียเฉาเป้าเป้าวิโยรอซาตาอยู่เวลาแล้วลีติแกกาดะเจดะกิแพวิโยเฉาเป้า

Phụ tạ là vì cả ở bộ già liền à hứa là hứa cho bao bao lúc chết tạo vì cả sát ta phụ là phải vì do nhà nhí ngũ cha sư gia chi mẹ li ở vi bà anu phong chai cha tri liền mẹ họ sắp phò về liền à liền ngũ cha sư gia chi mẹ li khá chia cả chứ vụ là liền nhà nhí cả chi mẹ cả mũi gì mà là liền họ gia chi ngã pi liền à phụ sản sai chi mẹ chơi vì cả liền liền phụ tạ là vì ở bộ già vì do liền chi mẹ vì ở khổ lỗ ya so ka le po thum cha le ve le mu ni to la le mu cha le le chu ja lim phe koe mu mu a ma a ma phe pu le che de che mu ni mu a ma lo e pu me khonari ka ka le mu ni cho he ko ma le che de che le ta va vyo ya mo ve le khe ko mu phe vyo ya vai ve he le che de che le ta va vyo ya mo le mu phe vyo ya vai ve le khe ko zma pu da ko ye mu phe ko le chaya phum pho ka mu yi la ja ji me le chaya phum pho ka obu ja le nga hu ra hu ya ti to pao ka sa ta phu ta la ve obu ja vi yo le o tu ma ga ka le vu ku na ku pho vi nga hu ra hu ya che ta vi o ti o kho lo phe che vi o zhe zhe vi sa ta ti pha ka ga ka vi tha pa to obu ja o vi ma na da ko le le me pu lu ka le mu na ja che me pu lu pho mu na lo me le me pu lu cho อาเพอเวียเป่าเป้าเรียจาวาจีให้พ่อวิโยเรียเมปุลุพ่อคอมหล่อหน้าเรียขอคุหล่อคุพ่อเตโกสเจฮอเจสมีเตจ้าเลเรียมูฮอเพื่อไกวเชสาให้แม่เรียเมปุลุชกะกอวิโยเรียเอกองาฮือราหุยาโกเลมุนาเจเรียเมปุลุพ่อกาอบูจ้าเรียเฉพาะพ่อเวสตาฟูลาวิกาเอกองาฮือราหุยาฟูลาตาเวสตาอโลวาดอเชียวินาเรียเอกองฟูลาเวจะใครไม่ติหมอวิโยเรียเอกองอบูจ้าเรียจุจ้าวิโอคอลฟูลาเชเวอ๋อจอฮิลอลิจ๋าจ๋าแสงหนอเรียจ๋าแสงดอก็แลอำเภออำเภออำเภออาอำเภอนี่คือเสียงแม่เรียกอำเภออ๋ออำเภอดอยช้างเรียอำเภอแม่ตาช้างอำเภอแม่สวยอ๋อบ้านแม่ตาช้างอำเภอแม่สวยอย่างนี้มุชัดสุดจ้าจีแม่เรียบ้านแม่ตาช้างเรียไม่ช่วยอ๋อเรียมุชัดสุดเลยฮอจ้าเจเลทารินติกะก็เลยบ้านห้วยลุหลวงพ่อกาลีมุชัดสุดเลยฮอดจาจีแม่ไอพ่อเลยห้วยลุหลวงแล้วก็จีไฮอกาลีมุชัดสุดจ้าจีแม่เลี้ยวบูจ้าเลี้ยววิมานาลกาลีในประวิทย์แซลีก็เลยอีสานพ่อลีภาคอีสานพ่อมุยีลาวิเจเลี้ยตินิมาเก่าจีแม่เลี้ยมุยีลาวิภาคอีสานพ่อมุยีแปลเราแม่เลี้ยอบูจ้าเลี้ยวจะใจเวสตาฟื้นตาลาวิกาอบูจ้าแต่แต่ยอไล่พ่อเวสตากากากาเวอบูจ้าเลี้ยวกึ่งนักกอตุมังกากาเพชรเวียวจะใจเวสตาติผากากาเวทัปปะโตอบูจ้าเลี้ยติ๊กต่อเป้ากาฟื้นลาเพวิโยเรียกก็ติ๊กต่อเป้ากาติฮันนิชกากาเราล้อเรียกแต่แล้วเฟซบุ๊กเป้าโกโก้ฮาเลฮีฮีช็อกกากาเราล้อติฮีกากาเราอยู่เรียกอาเพอร์จีดาวพ่อกามุชัดสุดจ้าแม่จีสละจาลาเซจึงกาเรียบูจ้าเรียกอาเพอร์จีดาวกามุชัดสุดจ้าจีข้าพ่อมุยลาเล่เฮสวัสดีครับสลามาจีสวัสดีค่ะเรียกเตกาลีลิธาสวัสดีค่ะโกลาวิโยเอกองาฮือลาหุยาฟือลาวิสัตตาติภากะกากาไปเปิดเรียกให้กูหออย่างนี้ไงอยู่เวลาวิสาตาติพาติแกก็นักกิสิแม่เรียกกูที่พ่อกับฮอนจ้าจิแม่เลยเลยอย่างนี้อยู่เวลาวิสาตาไล่รอจอตาวิถาปะโตเรียกชุดนี้คือตีรอเปิดตีรอกระยมเอาล่ะเปิดตีรอเรียกไงคือติแกอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะไปจุเวลามุชามุยิพ่อจ้าดะวิสาตาเอาล่ะติพาถังคือเอาล่ะอยู่เวลาแล้วติแกกาดะเจดะไปจุโยแม่จีจอปากรมมุจุนิยมวิทยาพ่อซาตาติพาฝึกกาลาวิแลงาคือไทมิกอคโลกูให้ตาจีแม่อย่างนี้ติชกอนตาเลนี้ชุดตีนี้งาฮาปาวิอยาชอคโลงาคือไทมิกอคโลติปอมุยิกอลุลาแลหลามากไปจุโยเจและติกาติติลอกกามุยิลามาจากไอตุโยเจหรือเลยกากูให้แหละฝาตะกวิโยเรียงอ่ะคือไทมุมีอนาติโตภาคอีสานไทมิกอก็จะติโตมุนิโตพ่อไทมิกอฮอติโตพ่อคังไกมุยิจอวิเจ
เลเตปอเลมุยีกอโลลาเลลามาเกตุโยจิแมลียะนี้ตาเลออญิชะติญิงะฮาปาวิออยัชโชคโลลาจลาฮะแพตอลาวิออจิติภาทอกากูเฮเลฟาจิแมลีให้ปุขอวิกะลูลุลาอีกะทูเวมีปะเวมิงกุโยจิลาวิชะติภาทากูเฮเลฟาตาจิเลจิจิ

aku ka loka ha ka cha cha ga chai vi ka sati ta me li ka lu chu vi la vi me mu yi ko ya ko lu lu ha lu pe ala ko li do ha do ki tu lu vi si vi o che te pha ga la la vi me ye ko ya ni li ye nga hu a te pho pu te pho nya ni sa li mu yi kha khai ma ma jo vi le na ye ko ya ni li nga hu thai mu myo na te to pho ka mu yi jo ma lo me mu cha chu ja vi o ti te pha go ha me li ho chu ho mo vi o sa ตาลาวิเชลมุยิลูลากาเวเลมุหอมุยิลูลากาเวทัปตะออลอเปเลฮอเชฮอโมวิออซาตาลาวิโยยากโกเลงาคือเทมมิออนาเตตอพ่ออยากยิมุยิเตฮาเวียขอเชเปเซเบฮุตาวิเจเลเคกอเตกาติติมุยิลามากิตุโกเวลอแมเตฮาเวียขอเชขอเชเปเซเบฮุตาวิออตีแลงาคือจังหวัดจีใหม่จังหวัดตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีต่อพ่อขากายยะนี้เตกาติตีแลมุยีลามาจากิตุรอแมลิติฮาวิยาขอเชเปเซเตกาตาวิเจเฮโกฮอวิออซาลอกอยะนี้ตาวาลิเซชิฮิองศาขากายกาโลแมญาญิเวชองาคือเทมเมียวนาติต่อพ่อลอกมาชวาเกฮอซึจาวิออซาตามาวิลิเซชิฮิองศาจัววิโลแมลิงาคือเทมเมียวนาติต่อพ่อกะปื้ตาเลกะลิภาคอีสานพ่อกะมุยีขอเชเปเซเจถ้ามีกอก็จะติต่อขอเชเปเซมุญิต่อพ่อขอเชเปอร์เซทให้มีเกืออ๋อฮอติตอราชเกือและอาดาวมาพ่อเล่ขอเชเปอร์เซตาเลสเชเปอร์เซกุฏิพ่อกามุยขอเชเปอร์เซเบฮุตาวิเจเล่ขกว่ากูให้แลฟาตาฮิแม่เล่ชดิสอคอโลมุยลามากิตูโคลอเล่ยันยอจีไมออกาขอเชเปอร์เซอคอโลอาเชลรอแม่เล่คาติตอมุยลากาอ๋อรอซาตาจักกาฟูลาลียาคาเมาเวไลกาโคลาเวียันยิมุนอมาน้อยแก่ติเลมุชาเฮจาจีมุชาคือเฮจาจีแม่เลี้ยชดิจักชะลักวัชจาฮจาวิแม่เลี้ยงคือให้มีกอคโลกาจะขอวิอย่าคโลเลี้ยมุยขอยาเฉาะคโลเจ้ายานี่ยาติแกแพตุโยเจติคือกมุชาชจาเลฮจากูชูกูแคติเลยกาฟีเวแพตุโยเจยาก็ติคือเราก็ติปอมุยกอลาเลเลี้ยวิกาถูเวหรือลู่ฮาลู่แพเวชได้ผ่าแพไกตุโยเจแม่จะขอเปล่าเฮกมุยจอมาวิชอลีง่าฮาปาขอฮาปาเจเลสฮาปาฮีฮาปาชอคอลเลมุยก็ฟีวิจิแมมุยก็เปื่อยวิจิเฮกมุชากอเชเลฮอวิออซาตะมาเลกุชกุแคเตเลอีกะฟีวิจิก็เปื่อยเลฮีฮาปาก็ฮาปาติปอมุยก็ลามาตุโยจิแมเลโอติเจเวอยาคอลสติตะก็เวนาเลมุยลามาจากอีกะลูลูไลกะทูเวียจะได้คือเลนัวจิให้พ่อแม่เซลลอกกางาหุมมีกะติปาติพาแม่เซอีกะคากะติกุสอเชอวิโยอลอกมุยลาจาลากุแลอีกะเลเมเซอีกะลูยะลากัวไทมิงเกเป้านัวแม่เซลอีกะกอทูลาวิทาคีเวทาปาตอจะได้คือเลมุมีพ่อกะติปากะอติคอลูเอและมุมียะอีกะค่ะเชอเวอติติพาลอกกะจึตอลาจึเชเวยะคะติพาลอกลาจึลาฮะตอลามากะเวเลเฮกอีกะคาคาซอเยมิงเกเวลูลาติลูเอเวคาเปจึตอกวิโยเลอลอกอีกะคานูฮุตอปิโกอีกะชอฮะยายมากะลาโกอีกะตือเลอีกะถูกะเวเจเลเฮกโกจะขอเป้ากาขี้แลฝาเชเวลีเมเซหรือเลเมเซติต่อพออีกาถุลาวิทาดอหาดอขี้แลงาหึมมีอจุยารัฐบากากาติปาติภากาลุยและออกคากุกเชียววิโยลิชกาเมเซอจิไฮออกคอลุวิโยแมนเฮโกคอนิเวติยาทาเรียววิอเนลาหุยาติเผาชดิคือเรียงาคือไทมิกอคอลุเชซาจอซาพอสิทธิ์บัตรทองออกคอลุกาดาวิซาตาติรอกอกาลาวิแลบัตทองเลสิบัตทองกาตาวิชอติพานาลากอลาและมะลิงอนาเพวิทยาทาปุรัตทะลอโกเลนะชติภคะยะเลงาหึมมียามะลิอนาทะหะสะตุวินะชติภเกอเกมากาวิโยเลนะชคะเลอบอมเมียวติยูลุลาวิทะปะตอยะคังหึมมีจอมคุโอคาอมูเวเลจอมคุโอคากอกาติกาวิออยามีเลอ
ยูฮูนาสติพาชานีแตนีแล้วติโตลากาเลนาเลมาลีอานาเพวีติพาทานาชสติพาตอปีแล้วฮะซากิกาตัวอโปเรชติคืองาคือไทมิงกอโคโรนาชุชเวติโตกาเลสิบัตทอโคโลกาปีตุโยเจเรียกกว่าสิบัตทอเยเชวิชติพาเลมาลิงอานาทาฮะซาตุวินาชสติพามากาวูดอนะมากาวูดอวิทยาธานาวิชติพาทอกาอานาชเกียวเกกาเลมาลีอานาเพวิชกาอาสาลีกาโกเชโมเลนาวิชติภากาเคลาวิโยเอกวอชติคือเลสิบัตทอคโลกาอามาลีอานาทาฮาซาตุวินาชสเลนาชสอิมคลานิมโควิเจเลเตหานะฟรีปีวิเจเลสิบัตทอคโลกาปีวิเจแม่เรียกกวอมาลีอานาโควิชอชุกามานากาวิโยเลกอกาโกจามาลีกวาลาเจกาลินิมาสกาเจเตโอเลติภาลโกมาลีอานาเตกาเลนิมาตามากายวินาเลียเขากว่ายิ่งเมาก้ามาจ๋อละวิทับประตูตุกันนาเกลเฮอเลมุลก็ขโมกมากาเชวีเลียเขากว่าชอยาเฉลี่ยยิ่งมากาจ๋อวิแม่นาวิโกวิชกายิ่งมาเลียโอกาจ๋อวิทยาธาเลียอนาถตอดาตุวิโอกาสักกาจ๋อวิโยยาข้างกับหุ่นยิ่งมาอีเลลีกาอีกาญูเลียยิ่งมาขอเลียสามารถเชกโอกามาจ๋อจะเคยแพ้ละโกยิ่งมาโอกาอีละโกโอกาสักกากาอีเกลเลอเลมุลก็อะไรมาเพลาวิโยอะไรเขาก็งาคือชอยาวินิมาชะกาอายุจ้าล้ออะไรนิมาแล้วอตุชอติสติสติเพวิทัปปตอติแก่คาเดกันยหัสะเกวิลอมแม่เรียกเขาชะกาสิบบาททอโคโลกามาลีอานาทาหัสะตุเวนัสสติภักกะปีวิเจแต่ก็แลเรดาเวอาสาตาอรสติภักกะอยู่เวลาแล้ววิอันเนลาหุยติภัตตะเอามาลาวิโยแม่ก็จ้าเลเรติเราก็เกษายาซอชองคือไทมิงกอโคโลกานามาอพุติภาก็ตาวิโยเลยนามาอพุก็ตาวิแม่นามาดีเซลล็อกวอติลิเวียสึงาสาตาตาวิโรเลอหรือล็อกโอเลเบนซีเลแกสหอโมติลิเวียฮิชงาสาตาตาวิเจเลยเอกอมิงกอโคโลชติคือวิโอยานามาอพุตาเชวิจิแม่เอกองคือไทมิงกอโคโลกาลีนามาอพุก็ตักไอตุโยเรียกให้กว่าเชอยาซ่อนน้ำที่ละเป้างานนาริทาวีตาวีน้ำเมาพุติพานาเรียน้ำเมาพุก็ตาวีเรียนี้แค่กว่าน้ำมาดีเซลเรียอพุตาปุขโนยานี้งาฮือจิไม่วิออกโคลน้ำเมาพุติพาค่ะคือมาออกโคลเชตาวีเรียก็กว่าน้ำมาดีเซลเราก็ติลิเวียออชนิบะฮิตสัตว์ออกโคลเชตาวีเจน้ำมาเบนซีเราก็ริติลิเวียงาชงาบะติชกอสัตว์ช่วยแก้ขาวีเรน้ำมาเป็นสีอยู่แห่เลยแล้วก็นามาแก้สหก้าห้าออชงาบะขอชสาตาแก้สหก้าหนึ่งออชงาบะนิชเซสาตานามาอี20เซชิฮิบะขอชสาตานามาอี85เซชออบัยงาชออสาตาจิเมอโลนามาเลยขัดจ้าเลยนามาอุปกาขัดจ้าแม่ลีนามาดีเซลนามาเบนซินแล้วแก๊สฮอติผักอะคาวิโยเรียกแค่ว่ามีไฟฟ้ากับมักคาวิมาเฮลีปุระตาเวเรียมีผู้กับกาลาโรมาเรียอโลมีผู้กาลาละเลงกับคริสกันยูเฮกลาเวลีงาขอเบียก็เวเมลีมีผู้อะไรคิเซฮีกาลาโรมาปุระเวติฮาปะเชอโลติยาลก็ฮอจัดชุดจ้าเลเอกพอจ้าวิโยเลยากาลิฮิจอยกามากิวิทัปตะวะขอติผุเชะเลเลียมีติผาเยมาวินะเฮกวงากากาลีโรคไฟฟ้ามีชะวิทัปตะชะได้หาเปาโคโลอะลาคิเซฮิบะกากือเวเลียมีพุกาอโลเลคาเดกาเปเยวิโยเลกุสพอลโกติหาปาเวลาฮิลาฮิเตลาโกเฮเตจาลีอาสติกอโคโลกากาวิเลอเยวิพอมากคือดาลาโกซาหัวเลมาหอลาวิเมเลเรกวอามีพุกาลีกาลาตุเวซาติหาปาขอหาปาลโกงาอือไทมิงกอโคโลอามีพุเยมากโกอพุกาคาเวเลียมีผู้มาเย่มาลอกเลียมีผู้กับโกปอวินะเลปอลักวัวมีผู้กับมาปืนมาเลียมีผู้เย่มากโกขาลักโกปืนมาวินะเลเขกวงาหือวิ่งเนี่ยละหุยติผัดทอกาเลียมีติผักกาคาเดแปะเย่เลียงาหือมาเย่วิ่งเจอติผัดลอกวัวมีจ้าติผักคาเดวัวบ้าเลียทีวีพัดลมมากโกเลียมากันนะมาเย่เวทียาท่าเอาจ้าคาเดวัวบ้ามาวัวบ้าลอกวัวมีลาเชวิเจเขกวมีจ้าเชวินะเลียหรืออะไรกับทีวี
พัดลมชนิดผากาอายีอือรอแม่เรียมาเยอะหรอกว่ามีจะตาเสือเรียคาเดคาเดกบ้าแม่ตาบ่อเล่บ่อเล่ลือปื้มวิลกบผู้กาปื้มมาวิแม่เล่บ่อเล่ลือปื้มวิลกบผู้แหล่เล่ผู้กาปื้มมาแล้วเล่อามีปื้มมาวิแม่เล่ชะกะอยู่เวลาแลงาหัวเวียวเนี่ยละหุยติผาทาอรอซาตาติผาจะเกชราวิโยก็จะแลเล่กรมการปกครองพ่ออรุชบุตรเล่สิมาบัญชีม้าเจติจอบมาให้เราทำเบียบ้านม้ากับกบจอวิเจกรมการปกครองพ่อชนิดคือวิอยาเตอาเภอเลเลเตคะเลเลกำนันผู้ใหญ่บ้านเตเลในอำเภอเตเลลีจังหวัดอคโลคาไก่กรมการปกครองพ่ออโลติภากาติกาชาเชวิโยอโลโกปุลาตาเวชนิดฮาเปาคโลลีนัวอาเภอจีเดาเวปลาเลอาเภอจีเดาเวยอยกับข้อพิจารณาชนิดคืออยู่วิโยเลมัวติกาเจเกโกกาอยู่อชโกกาอยู่วิมาติเลโกโกเลแฮปาชอติกานั่นแหละแต่แต่ละโกบะมากาเกิดวิชอนะอยากข้ากาหนัวทำเบียบ้าคอง่ะคือขอยาลอยาเกี่ยวจะก็มาเย็นบะคอนจึกจะและบะตีโต๊ะปีวิโรเจเลยชติกาชะกาลิโยให้ป่าชอนะอยากให้โยนาติอือนาสติอือเลยฝ่าเราจะก็มาชมามาคือก็ย่อมมีวิโรเลี้ยวค่ะถ้าติพิตยาเลยโยเวบะติผากอนยันวิชอไทยวิบะจววิโรเจเคตเลโกกะยูชดะโกกะเตดะกะวิชอเลยหนอจีดาวพอติกาเวลาวิโรเจเคตเลลินุกะติเข้าเวปะละอะเพกะคือเวนาเลยเคตเลชุดคือวิอย่าคโลปะละอะเพกะเลกะติปะเจ้าหน้าที่ทักขะไกกะมีพ่อกะติปะกรมการปกครองพ่อและหน่วยงาน DSI อโมติพาลุยเลออลอกะชะเลกะติเชวิโยคือกว่าชุดคือวิอย่าเลอะเพจิดาวติตอพ่อจิแมลีกะชะเกวิอลออคโลนาเลอเมมวาละเลกะชะเกวิอคโลอะเพจิดาวคโลเลทะเบียบ้านนะเลอปอมาให้ลีทะเบียบ้านซิมม้าเตียวิโรเจก็มาทะเบียบ้านม้าเล่ซิม้ามาให้เลทะเบียบ้านม้าก็วิจิเล่เขาก็ย่อเยนาบะออกคอลูชอมาเชเชเวนะยาค่าชูฟูเปียเลยเยนาบะคอชอเชจเลบะติจเวติภะโกวิโยเลจิดาพออาลักเฮอฮาก้าโมวิจิแม่เล่ทะเบียบ้านออกคอลูนะเรียชนเจรุลาวิยาคาชมาเชเชเวลียาคาโยบาติรากาวิทัปตโตชูวิทับยาบ้านคอลุนเจรุลาวิรากิจิเมเลคเอกว่าบะมากากือบากาโจวิชอติผาลีเยนาบะคอลุนเจรุลาเจเลบะติผาติปีวิโรเจชนิดคืออ้อฮากาอยู่รากิจิเมเรียนว่าอภิจิดาวติต่อพ่อเรียอรอคาเคตต่อเกตุนามาสุสินาลีชนิดคือวิอยาคอลุคาเคเก่าคอโนลีลีซาตาพ่อกาติปาติผาซาตากอดเพตาลากูรักกากาโมเกตุโยเรียมาทิมาจอวิอคอลุติเลกาตาวิเชเลลีดอฮาดอคิตุจอวิโยเรียมาติจึกานาลีเอกมีวิอเรียวคาข้อพิธาอย่าวิลกว่าเรียกค่าคาสนาเลยข้อพิถากะหะอยู่วิโยเรียกชะกะอยู่เวลาเลยเวียนเนี่ยละหุยติผัดทะอรสตาติผัดชะเกชลาวิโยแม่ยังก็จีให้พ่อก็เกสาเลดาวิสตาอรเกสาเลจีให้พ่อกะงาคือเวียนี่เลยนู้โดยหางพ่อก็ล่ะอยู่ล่ะอามามาฆ่าจอลีโนพ่อแม่เลียนทาวิโอยาเล่ดอยบ้านแควัวดำก็วิโรเล่ดอยหางไม่ให้เล่บ้านแควัวดำก็วิจิเล่นัวแม่ยาวนะเล่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจิให้ออกคโลปุระทาเล่มุยีลาจ้าเล่นักกู้เอ๋ยกาลู่ยาลาเล่ยกาลู่บาเปื่อยเล่จูเจ้าวิทักขังไก่กาลู่บาลู่แทเปื่อยแล้วจะได้คือเล่นกกาเตคาโลบ้านแควัวดำติดต่อพ่อนะเล่จูออกสติมากอดติเจ้าเก่าเจเรียชดาปตออันทาสปตินีเรียงาฮาปาวิอยาคโลติชุนาเลเคติยาทาเรียนายกอปจอาทิตาทรเลียวผู้ว่าราชการจังหวัดจีไฮเรียกไอเลียวจูออสติเจกาตาวีออเมกาเลสะพานแควฮาเลจาเมเปียวิเจเราคอยอยู่เรียฮาเลจาก็เวลเรียเอกอเมกาลาหูเวกาโลเรียกอดเวลาหูคะยาชออาคายาเชเวเลนุกาเตคาโลเรียกเอกอจูออสกาเลนทาพอปอยติปวิโยจิแมเอกอปูลาวินีฮิงาฮาคอชสคอทาเลนติตอกาเลบางแควัวดำติตอเลตำบลแม่ยาวอาพึเมกานากูหรือกาลูยาลามาจาเลหรือลู่ฮาลู
ตเลอเยติผักกะลูบาเลลูวิสิวิกะพุมาจาวิติขอเพวิโยเรียกกว่าจะได้คือเลไลหมูปอดะวิอาจุยาราธบากะติปาลีจิให้พ่อวิกะติเลวอปอดะเลจูออสติจึกเอาเจเลวกะติคาลูชองาฮาเยกะคิเชียวิจกมาเรียกกว่าจูมาจโกอิกะลออือเวทปาตอชปาวปอผักเอมากานาเรียกกว่าจะได้ปอวิอยาจูนาเลอาจูฮาเลจาจึกาเลลิงาฮุมมียากะเกเกลาลาวิอคอลูกะเกซาลาซาเตวิโยจิเมลิชกาดาวิซาตาลอยโยเลอลอกวอยานากูกือไกจาเลลือเลกะชะดิคือลอกนากูกือไกกะอึจาวิทัปปะตอจูมาจึกโกกะชอเป้าเป้าผักเอมากะวิโยเลเกโกชกามีกะติปากะอายีอยู่แล้วงาฮือมียากะเกซาลาซาตัวอปูเลกะกะเตลอจูออสกะเลอันทาพอไปติไกปือจิใครเตลจูออเมกะลิฮาเลจาเมวิเจเลฮาเลวิโยเลโนกะติเกกะกะฮาเลลาวิโยเลจูออสกะวิทัปปะตอจกาลีนัวจิให้พ่อเวซาตาออรอติผักเพวิโยออกเปื้อเลกาลีติลอกอลุยสอาเลียชติลอกาลีจิให้พ่อจ้าดาวิซาตาโยเลดาวิซาตาเพวิโยลีจิให้พ่อวิอวิอเนลาหุยาโปเลชติลอลอกโกเลย่านเนย่านยูลิฮิเชเวเลย่านเนตาเลย่าเอคาไกนาเลลิฮิเวติผากาวิจิแมลีออลอซาตาชกาลีอปจจาวะจิให้พ่อย่านเนย่านยูลิเชเวติผาทากาวิเจจะขอญีฮิงาหาขอชกขอคอโลลิฮิไกตัวโปทูการศึกษาติผาปีวิจิแม่เรียชวิออกคอโลแลเรียองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายออกคอโลกาติเชเวเรียออกหูเตเลเซไกเชเวนางยกอปจแหละนางอธิตาธรวันชัยวันชัยธนวงศ์เมวิโยเรียยกโกเวนะจะขอเป้ากาย้ายยันแน่จิให้ออกคอโลเชียวิติภาจุยมายีจาวิลิฮิวิติภาทะกาดักไอตัวออปโปผู้ดีจอตาวิคัสเซเรียย้ายติภาทุกการศึกษากาเพตัวโปนาลีฮาสามะละกุวิโยเลสามะวิออย่าแลชะติคือเลชะติฮาปายันปาแลเลเซชินิขอฮาปาจูฮาปานิฮิงาฮาขอชะกอขอวิออยาคาไกพ่อวิเจเลอปจจิให้พ่อพ่อวิจิแมเลยะยะแนลิฮิเชเวอนุบาลตาแลเลปริยตรีฮิเชเวทาคาไกกาวิเจเฮกวอญิโมเคแปตาวิลอแม่เลี่ยววิอญเนราหุยติเผาเรียกว่าอนุบาลตาแลเลี่ยตีตาตาเลี่ยอติชินิตาคาไกวิติโมและลิมหาวิทยาลัยฮิเชเวติมุทกะมหาวิทยาลัยฮิเชเวติโมเรียกติแปตาวิลอคติเลี่ยกาวิกามาชุดาวินาเลกาปิวิกามาชุดาวิโยเรียกว่าทุนการศึกษาระดับเลี่ยอนุบาลเรียอนุบาตาเลอโมหุคาไกเวติโมเตเลปวชคาไกเวียลอกโกเลติขอเวียญีฮิบาตาเลขอฮิบาคาไกกาวิเจเรียกเตเลมหาวิทยาลัยเตเลปวสปริยตรีฮิเชเวติโมทะกาลิติฮากะเคกาปิไกตุโยเจเคกวอลิฮิภูกาเวติขอเวียเซมือเซฮิบาคาไกกาปิวิเจเลดาวิสาตาโยลิชอจิไฮเชอวิชติภาโอปูเจติแมออกาวนูเชตาวิจังหวัดติภามากาลิชอจาวะจิไฮออคโลเยนะบะคัสเซลิจิไฮออคโลเชตาวิชติภาทะเจติกาวิเจกาโอลินาติตอปอติกามากาโกลาเลกาลามากาลาติตอปอโบเตเลเลเอออินเทอร์เน็ตมาดับไปแล้วเลยติดต่อพ่อเตียเราเรียกอากาปุ้ยวิโยเลยอินเทอร์เน็ตกันเลยติดต่อพ่อเรียกวิ่งเนี่ยแล้วหุยกามาเกาโคลาเวลีติดต่อพ่อใครใครกาลิบต้าละแม่เรียกเฟซบุ๊กพ่อตัวก่อตีฮิเซฮากาเชียร์เราเรียกเขาก่อแย่ยันเนี่ยลิฮิเชวิติผากาวิเจเรียกเขาก่อจีให้ออกคนรู้เชียร์วิชอเตผาเจติกาเพวิจิแม่เรียกเกว่ากาเพวิชอเตผาคาเคกาจอจอเวเลก็เรียกคุณสมบัตินะเลยจิให้ออกคอลุเยนาบะ
จีให้ออคลุเชียวิชอติผากาเพวิเจไม่กะลิจีให้ออเชลาวิเยนาบะขอเชลาวินาลิออเมลุลาตาเวโยวิกาติขอโคจีแมวเคทายเลโลเพวิเจเคทายเลออลิโอคาดาเลลิฮิเชเวลิอาจุยารัฐบาลลิฮิจอยอคลุฮิเชเวติผาเจติลอเพวิเจและลิออกาวญัวจุยารัฐบาลกาเวทุกาศึกษากาเวติผากามาเพเจเฮโกโนฮูออโตไกและลีจะสมัยแผวิโรแมสมากรติแลสำนักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรียกอปจจี้ให้อลอติแถอคลุจี้แม่เรียกหนูหัวโตไกแล้วเรียกอปจจี้ให้อคลุอลอติแถเรียกสำนักงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมก็เวทีข่าวลุยเลยหนูคือจะสมัยแผวิโยไม่เลยกะไกลาลาวิหาวิโลกุกาลีเว็บไซต์เฉอคลุเว็บไซต์อปจจี้ให้อคลุเรียกหนูคือใบสมัติผ่าดาวโหลดเวลาแล้วเรียกใบสมัติผ่าบุเลไปสนิพ่อกับฟื้นแผวิเจเรียไปสนิพ่อฟูเวลโกอปจจี้ให้เวเยนาบาอติถากาฟูไกวิโยเรียกกว่าเซชินีขอฮาปาจูฮาปาคาไกพอเลลาสมะวิจิแม่และลีโนฮือออลอชริผามานาเจและโกกะนากาวิโลโกเลจาดาคือโทรศัพท์นำบะแม่053175336 0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-0-5-3-6-
ไม่เลยกะลีเฟซบุ๊กเพจเรียอปจเชียงรายเวเฟซบุ๊กเพจพ่อกะลุยแลหนูคือจันเพวิโยลิชกาจิให้ออกคอลูเชียวิชอลิเยนบะจิให้ออกคอลูเชียวิชอติผาเจติหลอเพวิเจเฮกอลิฮิกอติกาลีอาจุยารัฐบาลวิลิฮิจอยอคอลุฮิเชวิชอติผาเจติปีวิจิแมลีเอกชนคือฮิเชวิลากุมากานาลีอาจุยารัฐบาลวิลิฮิเยออคอลุฮิเชวิติผาเจติกาวิจิแมเฮกอนุบาลตาเลมอปายลีติชนิตาเตเลปวชลอกอญีฮิบาตาเลขอฮิบาคาแกกาวิเจเลเขตเลอปริยตรีฮิเชเวปวสฮิเชเวติมอลอกติขอวิอาเซมือเซอิบาคาแกกาวิเจเลชกายะเนยะญูติผาอาจุยมายิจาวิออคอลุออปออิกามากาเวฮาวิโกเยกาโอคโลกาติกาลิเลกาลิจาฮิกาเกตโตโปลิจุยมายิจาวิโอคโลมากาชุตโตโปนาลิโอปจจังหวัดจิให้พ่อกะยานิยานยุติภาถาลิฮิไกตโตโปทุนการศึกษาติภาปีวีเจเลสามาวิโอยะแลจะได้คือตาแลเลเสชญีขอปาคะไกเจแต่ก็แลงาฮือราหุยะติภาถาติปอกอนัวลาวิติจึแทวิโยแมกะเตเลชะติลอกะจิให้วิโยลิยันชิจิให้เวสาตาจมาแมลิจิไม่ชอกะคาเดนาลิจิให้พ่อวิกะสำนักงานจังหวัดเชียงรายเรียสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายพ่อกะสติปิราเวเรียชุดที่คือวิอ่ยานัวจิให้พ่อจิก็มาเรียงอะคือมียาได้พาอบอมมีพ่อกักใจเตเลสามาอวิอ่อคอโลชูฮีจ้าปีและเรียฟูชูและสำนักงานจัดหางานจังหวัดจิให้อ่อคอโลจ่าตาลาเวเรียลายชื่อกาอยู่จีแม่เรอลาคิเซชื่อกาเคลุลาและจาตาลาวิจีแม่เรนัวสำนักงานจังสำนักงานจัดหางานจังหวัดจีให้ออกคอลุไขโกเวเลโกโกเลยูฮุชอลีนัวอิสาลีลาอุมีเลปุตุเกสมุมีออลีวีซาเตเลกังกาใจเวสเกลากาเวสามาพูอิกาซาติพูโกเลลิพูโกวิจีพูโกเลเปียวิออกคอลุอามูเปเตเลเมวิจีเขโกพูกามากาขออบามมีโอกากามากาติจีเขโกชะดิคือเรบริษัทจัดหางานออกถือได้ผาถะนั่นเลยจังหวัดที่ให้พ่อกติปากะกะอยู่แล้วอายุติตัวปูกะชาเชวิเจเรียกกว่ามียาถาหิจาเวเรียบริษัทออกถือจัดหางานจะเคยได้ผาเตเวแหล่ข้อพิแฮวิแม่ถอขอกาติฉขอฮอเลมือกับมือวิเจเรียกว่าชนิดคือวิอ่อยาเรียบริษัทจัดหางานนั่นเลยตีฮาเลติฉออบริษัทจีแม่เรียชนิดคืออาจุยารัฐบาลเกลัวอาขอคาเดลล์เลวพอเลอติเกกาเชเวยาค่ามาฮิฮิเวบริษัทที่ผาม่มียาถะเรบริษัทพอเลข้อหิจาวิติหมุทะลโกชนิดคือมีพอกติปติผากะนิระชาเลอายิติตุโยจิเมลิมีวิอเลค่าข้อพิถะยาวิโยเรียกกวงะคือเตกาลิเลกะคาเดนี้เรียกาจากาดกาชูลวาลชูกาดเลอชุมมีกาจากาใจติวิชอเลมือชุกอหิจาลาโกเรมาจดเลจัดสเลกือวิกาเลียมสูปลาเมเรียกกวเตกาล
ลิลิกาคาเดนี้แต่ก็แล้วชูมูชูเมียวคลูกาจากกาใจวีบริษัทจัดหางานติผาถ้าจ้าดาเลกเวติผาโลโกออรอติผาคาเดกะชะแม่ลิไม่โลโกชูหีจ้าบีจ้าเตลาโกเลียวเลมูโลโกนี่คือจอตาวีพุชติผาชูไกเปลาวิโยแต่ก็แรงอะคือออวิออนี่ลาหุยติผาจ้าลิเพชเชวิออรอซาตาติผายูเวลาเลียวจะเกชลากาลาวิโยแม่แล้วก็ยานี้เลี่ยอาจจะอยากรัฐบาลครม.คลกาบาสวัสดิกาแห่งรัฐตาเลกาโครงการคนละครึ่งเล่ชติผ่าเตกจุวิออรอติผ่าจีดักไอเชวิโยเลี่ยมข้ามเผือลาพอลโกซาตาติผ่าโตลาติโยบาสวัสดิกาแห่งรัฐเล่ขาเคกาติลงทะเบียนจุเวออขาเคพ่อลงทะเบียนจุเวเล่ชติผ่าคาเบียโตลาติโยเล่ใครเตลเล่บาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนแพวิชอขาเคขาเคกาจวิเงื่อนไขคุณสมบัติผ่าขาเปือโตลาติโยเล่อย่างนี้พอดับเขาเนาะอยากเข้าลงทะเบียนวิออนตุกโตเหล่าลีนี่ชงานี้งาฮาปาเจลีอย่างนี้กับเตชกอนยังเก่าเลี้ยอยากกับกาลาปานิวิโยเลี้ยแค่กว่าไล่กับกานาลุลาเวเลี้ยโครงการคนละครึ่งลงทะเบียนวิแม่เลี้ยโทรศัพท์มาจกโก้ลงทะเบียนเกาลาก็เลี้ยงอ่ะคือราหุยานาลุลาวิโยเลี้ยมากาจิแม่เลี้ยโครงการคนละครึ่งแหละแอปเปาตังออกคอลุเยเวทัปปาตโนคือโทรศัพท์มือถือมาจกเวลาโกลงทะเบียนมากาวิโยเลี้ยเยกับเยมากาเลี้ยออกโกโครงการคนละครึ่งแหละแอปเปาตังออกคอลุกาลงทะเบียนวิแม่เลี้ยแอปเปาตังออกคอลุเยเวเลี้ยแค่กว่าเอาวิออนเนี่ยราหุยาติผาทอโครงการคนละครึ่งเล่ลงทะเบียนมากาเลียวโทรศัพท์มือถือมาจบเวลาโกบาสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนแม่ลิวป้อลอกวอลงทะเบียนคือเล่ไลค์คาพอตุโยเลียวลอกวอชนิดคือเวียร์ซาตากาคาเวลอปิออสกาคาเปียกลงทะเบียนจตุโยโกเวนาลียาคาบาสวัสดิการแห่งรัฐติกาเวียร์อหิบาปิวิชอนิปุแปรเวลาแม่เลียออลติปุขอฮาปัสฮาปัชเลียอปิเตโมชนิดคือกาเชียเวลาเลียจ้าเลกาเกฮิวิเจเลออลติปุนะเลขอฮาปาเลสาปาโคโลติฮาปาติฮิติชอชนิดคือบาสวัสดิการแห่งรัฐกาเวเลขาปุยกากาสิวิเจยาคาฮิฮาปาเตเลโกฮาปาโลโกกาชานีและคุณสมบัติมาผาวิโลโกลงทะเบียนมาผาวิโลโกมากาวิเจแค่กว่าบาสวัสดิการแห่งรัฐญี่ปุ่นติปุลงทะเบียนและมาผามากาวิโลโกโครงการคนละครึ่งโคโลกปากโกลาเลเยเพวิเจแค่กว่าบาสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนไว้แล้วค่าไลค์ค่าจอตุโยเรียออนไลน์พ่อกาจอตุโยเรียออตัวไกลแลลงทะเบียนไว้ค่ะจอตุโยเรียออลอกัวโทรศัพท์มือถือมาจอวิออนไลน์พ่ออินเทอร์เน็ตพอเกมากาวิชอกาจอมาวิทัปตอเรียอยากค่าขาเคตีพ่อแล้วค่าเคตีลงทะเบียนจราตุวิชออย่างนี้เรียจุอยากรัฐบาลครม.ครูยูฮือจีดาปือขอนอลโกออกคาติผาโตลาตุโยเรียแค่กัวใครกาเรียซอปวิออย่าเลยซาตาเซกากาตุโยอบูจอวิอายีเวกาจ้ากาโดเวพ่อจ้าดาเวทปาโตงากาลิซาตาไวไวเวเรียกคาเดจูจาเลลิออแตวนาเวซาตาติผาจาเวลาเลงาฮือราหุยาติผาทะเปาโทลาตุโยเรียกแค่โกยานี้เมื่อหลอกกอกาปโทโตโกยอชเวเวติผาคอดิเชนกาวาโซตอมาจาโกเลเลตาดิลาเมเลยันชองาซาตากาจูอยู่เวลามาเวทปาโตเรียอาจูตาดิลาเลออลอกวองาฮือราหุยากาซาตาลอนาเวติกุลาเลเลงากาปื้อวิเพวิไคเลเลซาตาติผาจูอยู่แล้วซาตาโกไม่รอเรียขาคิกาวิบะอาจูตาตาลาเมเรียแค่กว่าอเลมือเรียแอกไกก็เวลิคอทาพอลาติโยเลติกาเลเลจ้าเมดอมฮาเลโดซาปิอบูจาแม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้กองทัพอิหร่านขู่ที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งปัญชยาจันน้อยคว้าแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน21ปีได้สำเร็จพร้อมลุ้นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่สูงขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปขณะที่พรรคประชาชนเตรียมเสนอยติด่วนให้จัดตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
2: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านเปิดเผยกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยระบุว่าเมื่อศาลรับคำร้องแล้วกระบวนการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชกำหนดดังกล่าวในสภาราษฎรจะต้องชะลอออกไปอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังคงเดินหน้าใช้งบประมาณตามแผนซึ่งคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติการใช้เงินในส่วนแรกในการประชุมครั้งถัดไปทั้งนี้พรรคประชาชนได้ยื่นยติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยเห็นว่าการตรวจสอบควรดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับกรณีการตรวจสอบพระราชกำหนดในอดีตพร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาบรรจุยติดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมสภาสัปดาห์หน้าเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดินและการช่วยเหลือประชาชน
3: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วธรรมประชาชนได้ยื่นยติด่วนเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็รอการวินิจฉัยของประธานสภาว่าจะเป็นยติด่วนหรือไม่ถ้าวินิจฉัยว่าเป็นยติด่วนยตินี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์หน้าของที่ประชุมสภาแต่ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าประธานสภาจะวินิจฉัยเป็นด่วนเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าประธานสภาได้วินิจฉัยว่ายติเรื่องแลนด์บริดจ์เป็นเรื่องด่วนนะครับผมก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ด่วนน้อยกว่าเรื่องแลนด์บริดจ์
2: นายพฤทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการนำวงเงินช่วยเหลือประชาชนจำนวน200,000 ล้านบาทมารวมกับงบประมาณอีก200,000 ล้านบาทสำหรับโครงการด้านพลังงานอาจสะท้อนถึงการดำเนินการที่ไม่ชัดเจนของรัฐบาลและหากไม่มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้เงินดังกล่าวก็อาจยิ่งเพิ่มข้อกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนการของบกลางโครงการปุ๋ยชีวภาพวงเงิน 6,500 ล้านบาทหลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงว่าไม่เข้าข่ายเร่งด่วน
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมวิชาการเกษตรได้เสนอของบกลางวงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์เพื่อทดแทนการขาดแคลนปุ๋ยจากการสู้รบตะวันออกกลางเพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณานำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าทางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อท้วงติ่งและตั้งข้อสังเกตโดยระบุว่าโครงการจัดหาปุ๋ยดังกล่าวอาจจะยังไม่เข้าข่ายความเร่งด่วนเป็นพิเศษที่ต้องเบิกจ่ายจากงบกลางด้วยเหตุนี้เพื่อความรอบคอบและรัดกุมในการใช้งบประมาณจึงได้สั่งการให้ทำเรื่องขอถอนวาระนี้ออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปก่อนเพื่อนำรายละเอียดทั้งหมดกลับมาทบทวน
5: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำเรื่องถึงทางปลัดกระทรวงเกษตรว่าโครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายในเรื่องของความเร่งด่วนเป็นพิเศษเพื่อจะใช้งบกลางดังนั้นเพื่อความรอบคอบผมจึงได้ทำเรื่องขอถอนจากคำติเพื่อจะไปดูทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับ
4: สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไปรวมถึงประเด็นข้อสงสัยที่ว่าหากไม่สามารถใช้งบกลางได้แล้วจะสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้งบประมาณจากส่วนอื่นหรือจะมีการเปลี่ยนรูปแบบโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรแทนหรือไม่นั้นขณะนี้ยังต้องขอนำข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาพิจารณาศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุดรัฐบาลออกมาตรการจูงใจติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพร้อมแนะประชาชนติดตั้งระบบที่ได้มาตรฐานมอกเพื่อความปลอดภัย
6: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโดยขอเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอนอกจากนี้การติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้อง
7: จะต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการนะครับแล้วก็มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็ที่สำคัญต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะครับแล้วในขณะเดียวกันเจ้าของบ้านครับขออนุญาตฝากว่าเมื่อติดตั้งระบบนี้แล้วแถวตู้อินเวอร์เตอร์หรือว่าแถวตัวแบตเตอรี่นั้นควรจะมีถังดับเพลิงนะครับชนิดที่เป็น CO2 นะครับเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ย้ำนะครับว่าต้องเป็นถังดับเพลิงแบบ CO2 ไม่ใช่เป็นแบบน้ำเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาไฟไหม้ที่เกิดจากการลัดวงจรหรือว่าเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับท่านจะต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไม่ใช่ใช้น้ำเข้าไปเพราะมันจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีก
6: ทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570และหากผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการใช้งานในบ้านยังสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้ในอัตราหน่วยละ2บาท20สตางค์อีกด้วยปฏิพลสถาพรมารายงาน
4: กรมสุขภาพจิตส่งทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุและญาติในเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมืองดแชร์ภาพรุนแรงที่ซ้ำเติมสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
8: นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกรมสุขภาพจิตได้ประสานทีมเยียวยาจิตใจลงพื้นที่ตั้งแต่เกิดเหตุพร้อมดูแลผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาลรวมถึงเตรียมให้การช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมสุขภาพจิตแบ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบออกเป็น3กลุ่มได้แก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุโดยตรงซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุด กลุ่มผู้เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวสารต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลได้หากมีอาการรุนแรงเช่นหวาดผวารับประทานอาหารไม่ได้หรือไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติควรรีบเข้ารับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะญาติผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างรอพิสูจน์อัตลักษณ์จะมีทีมสุขภาพจิตติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพร้อมเปิดสายด่วนสุขภาพจิต1323ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมง
9: สำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็สแตนด์บายเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทรอยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
8: โฆษกกรมสุขภาพจิตยังขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการแชร์ภาพเหตุการณ์รุนแรงเพราะนอกจากกระทบสิทธิผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บแล้วยังอาจซ้ำเติมสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบพร้อมย้ำให้ใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนในการสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและสังคมโดยรวมวาสนาตระเกตรายงาน
4: สถาบันนิติเวชวิทยาคาดว่าวันนี้จะสามารถนำร่างผู้เสียชีวิต7รายส่งกลับภูมิลำเนาส่วนอีก1รายรอยืนยันผลเปรียบเทียบ DNA พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว4รายและนำส่งข้อมูลให้สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ประสานญาติมาดำเนินเอกสารทางกฎหมายส่วนอีก4รายนั้นยังอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเนื่องจากต้องรอข้อมูลและตัวอย่าง DNA จากญาติก่อนขณะนี้มีญาติเข้าให้ตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจาก8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบทั้งหมดโดยหากครอบครัวใดสงสัยว่าญาติอาจอยู่ในเหตุการณ์สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อตรวจเปรียบเทียบ DNA ได้หรือหากรายใดยังไม่มีญาติติดต่อเจ้าหน้าที่จะเก็บรักษาร่างและหลักฐานไว้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ญาติเข้ามาตรวจสอบต่อไปขณะที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้เตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไว้7คันเพื่อส่งกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหลังได้รับการยืนยันจากสถาบันนิติเวชวิทยาคาดว่าสามารถดำเนินการได้ภายในวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตรวจสอบกรณีผู้โดยสารรถเมย์สาย 4-3E ล้มกระแทกทำให้กระจกรถแตกถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทโดยย้ำสิทธิผู้บริโภคต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 43E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหมอชิต2เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกกระจกแตกและถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมขอสมกที่เร่งเข้าเยี่ยมขอโทษและยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมย้ำให้สคบประสานขอสมกและกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับผู้บริโภครายอื่นทั้งนี้สคบชี้ว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนการละเมิดสิทธิผู้บริโภคตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ใน2ประเด็นหลักคือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการและสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายโดยการเรียกเก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงานถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบผู้บริโภคไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ตนเองไม่ได้ก่อโดยขอย้ำผู้ประกอบการขนส่งทุกรายทั้งภาครัฐและเอกชนเมื่อรับเงินค่าโดยสารแล้วหน้าที่แรกคือพาผู้โดยสารถึงปลายทางอย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุต้องนำส่งโรงพยาบาลก่อนเสมอห้ามใช้การกักตัวหรือข่มขู่เรียกเงินจากผู้บาดเจ็บโดยเด็ดขาดผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียนเน้นย้ำผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
11: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเข้มงวดในช่วงเปิดภาคเรียนปี2569ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณจุดจอดรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่ทั้ง8อำเภอเน้นย้ำผู้ให้บริการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเคร่งครัดเช่นห้ามติดฟิล์มกรองแสงรอบคันที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นอย่างมั่นคงแข็งแรงมีอุปกรณ์จำเป็นกรณีฉุกเฉินเช่นถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องติดผู้ขับต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีและมีผู้ดูแลนักเรียนประจำรถโดยผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียนจากนั้นจึงนำรถและเอกสารหลักฐานมายื่นขออนุญาตที่สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งการอนุญาตให้ใช้รถเพื่อรับส่งนักเรียนจะมีการกำหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจนในแต่ละภาคเรียนสมิทธ์รัตนาชัยชิตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
4: ตำรวจท่องเที่ยวประสานสถานทูตและสถานกงสุลยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เมืองพัทยาแก้ปัญหาโนมินีแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ
12: พลตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนสถานทูตสถานกงสุลและเครือข่ายอาสาสมัครชาวต่างชาติในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีว่ากรมการตำรวจท่องเที่ยวได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการก่อเหตุอาชญากรรมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการอยู่เกินกำหนดคือขายยาเสพติดตลอดจนการตั้งแก๊งหลอกลวงออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสการให้ความรู้ข้อกฎหมายไทยแก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรวมถึงการรณรงค์เรื่องวินัยจราจรภายหลังพบปัญหาชาวต่างชาติขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนกฎหมายจราจรซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุในพื้นที่ท่องเที่ยวยืนยันตำรวจท่องเที่ยวจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและดูแลภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพบปริมาณฝนสะสมของประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมามีปริมาณฝนรวม 212.4 มิลลิเมตรต่ำกว่าค่าปกติ 78.8 มิลลิเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 27 โดยหลายภูมิภาคยังคงมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคกลางขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 13,517 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ54ของความจุอ่างสามารถรองรับน้ำได้อีก 11,354 ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงฤดูฝนเบื้องต้นระหว่างวันที่11ถึง17พฤษภาคมได้ส่งเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือในพื้นที่23จังหวัดไปแล้ว203หน่วยเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชน
16: โดยจะติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าฝนให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
17: นายกันตสินธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประธานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
16: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยช่วงวันนี้ถึง22พฤษภาคมนี้สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมช่วยเหลือ24ชั่วโมง
18: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคม2569หลังมีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหลายอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทุกช่องทางพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตรวจสอบท่อประตูระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องมือเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากเกิดสถานการฉุกเฉินสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่อำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
16: อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในระยะนี้ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย
19: นายนักเรียนกวีชนาธรรมนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคม2569อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมพิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณหาดตากเมงหาดช้างหลางหาดที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเขาแบนะหาดยงหลิงหาดสั้นหาดยาวและหาดวิวาใต้สมุทรรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะได้แก่เกาะมุกเกาะกระดานเกาะเชือกเกาะแหวนและถ้ำมรกตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมขอให้ระมัดระวังในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและห้ามมิให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลในช่วงดังกล่าวรวมทั้งขอให้นักท่องเที่ยวประชาชนและผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวทุกรายปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมอย่างเคร่งครัดยศยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
16: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเตรียมจัดงานครบรอบ5ปีสร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมวันพรุ่งนี้
20: นางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.กล่าวว่าสคทช.จะจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งสำคัญในวาระครบรอบ5ปีแห่งการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ5ปีสคทช.สร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมวันพรุ่งนี้โดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมอบแนวทางนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานตลอด5ปีที่ผ่านมาในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศให้เป็นเอกภาพ ทั้งการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านการขับเคลื่อนโครงการสำคัญเช่นการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือ1แมปเพื่อยุติข้อพิพาทเรื่องแนวเขตทับซ้อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยไม่ต้องให้กรรมสิทธิ์แต่เป็นสิทธิ์ที่ต้องส่งต่อให้ทายาทได้และยังมีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจคทช.และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือคทช.จังหวัดที่มีผลงานดีเด่นจากหน่วยงานภาคีทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้

0: รถลดผลกระทบต่อการสัญจรและการค้าชายแดนในพื้นที
1: ่นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตร่วมกับทัพเรือภาคที่2ฐานทัพเรือสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราธิวาสด่านศุลกากรตากใบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมแพขนานยนต์ด่านตากใบจังหวัดตราธิวาสอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้โดยเร็วหลังพบปัญหาระบบระบายความร้อนอุดตันทำให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงผิดปกติรวมถึงระบบเซ็นเซอร์วัดรอบเครื่องและเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเกิดความชำรุดส่งผลให้เครื่องยนต์หยุดทำงานระหว่างใช้งานล่าสุดการซ่อมแซมแล้วเสร็จเรียบร้อยและได้มีการทดลองใช้งานพบว่าสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดินทางการขนส่งสินค้าและช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งนอกจากนี้ยังสามารถรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลฮารีรายยออีดินอัซฮาที่กำลังจะมาถึงซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางและค้าขายผ่านด่านพรมแดนเพิ่มมากขึ้นประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเร่งกระจายมังคุดออกสู่ตลาดรับมือผลผลิตที่มีกว่า 50,000 ตัน
2: นางสาวออนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเพื่อเร่งกระจายผลผลิตมังคุดรองรับผลผลิตฤดูกาลปี2569และป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยประคับประคองเสถียรภาพราคาและดูแลรายได้เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2569จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุดกว่า 52,844 ตันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านราคาและรายได้ของเกษตรกรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีจึงร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีผลักดันการกระจายผลผลิตเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าควบคู่กับการขยายช่องทางจำหน่ายให้ผู้บริโภคเข้าถึงมังคุดคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมนอกจากนี้โครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรยังมีเป้าหมายตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพพร้อมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเปิดให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสั่งซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: บางครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยในวันนี้อาจทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเราได้
4: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิเรื่องบ่งนะครับนักวิชาการเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับผมเคยเจอสถานการณ์การส่วนตัวแล้วก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่ออนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมักจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับ
3: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอันบิยาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่ากองทัพอิหร่านพร้อมที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งโดยกองทัพอิหร่านมีความพร้อมและแข็งแกร่งมากกว่าในอดีตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันนี้ซึ่งเป็นไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไป
0: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้ระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ที่เมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนือของเกาหลีใต้ซึ่งคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจในหลายด้านซึ่งรวมถึงการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นสำหรับแร่ธาตุสำคัญด้านนางทาคาอิจิกล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนเดินทางไปยังเกาหลีใต้โดยหวังว่าจะได้ใช้เวลาหารือกับประธานาธิบดีอีเจมยองอย่างลึกซึ้งและมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันรวมถึงสงครามในตะวันออกกลางและสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
1: นายแพทย์ทีโดสอัธานอมกีเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวระหว่างเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันต้าจากเรือสำราญ MV ฮอนดิอุสและการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังกลายเป็นวิกฤตที่ทำให้โลกวุ่นวายนับตั้งแต่ที่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศวิกฤตเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการตัดงบประมาณความช่วยเหลือซึ่งทำให้โลกเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่อันตรายและความแตกแยกทั้งนี้การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังสหรัฐประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมารวมถึงการตัดงบประมาณอย่างมากถึง121หรือเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานหลายร้อยตำแหน่งและลดขนาดหลายโครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองซานติเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายซึ่งเป็นวัยรุ่น2คนกราดยิงที่มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซานติเอโกเมื่อเวลา 11:40 นของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองซานติเอโกยืนยันว่าผู้ก่อเหตุทั้ง2คนตัดสินใจยิงตัวตายในเวลาต่อมาขณะเดียวกันทางการเมืองซานติเอโกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กำลังเร่งสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงที่มัสยิดในเมืองซานติเอโกโดยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังแต่ไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนมันเดย์ไนท์ปืนใหญ่อาร์เซนอลเข้าใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ22ปีหลังเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่1-0จากการทำประตูของไคฮาเวดในนาทีที่36ส่งผลให้แข่ง37นัดมี82คะแนนทิ้งห่างรองจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้5คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดและหากในคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถเอาชนะบอร์นมัธได้อาร์เซนอลจะการันตีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปครองทันที บาร์เซโลนายอดทีมจากลาลิก้าสเปนประกาศต่อสัญญาฮันซี่ฟลิกกุนซือชาวเยอรมันวัย61ปีอย่างเป็นทางการหลังพาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้หลังสัญญาเดิมจะหมดลงในวันที่30มิถุนายน2027ได้สัญญาใหม่เพิ่มอีก1ปีถึงวันที่30มิถุนายน2028และมีออปชั่นขยายเพิ่มเติมถึงปี2029โดยฮันซี่ฟลิกเข้ามาคุมบาร์เซโลนาเมื่อฤดูกาล 2024 ถึง 2025 พาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้า 2 สมัยแชมป์โกบาเดเรฤดูกาล 2024 ถึง 2025 แชมป์สเปนิชซูเปอร์คัพฤดูกาล 2024 ถึง 2025 และ 2025 ถึง 2026 ความเคลื่อนไหวของทีมชาติที่ผ่านเข้าสู่ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหลายชาติชั้นนำทยอยประกาศรายชื่อ26ขุนพลออกมาแล้วเริ่มที่ทีมชาติบราซิลซึ่งในชุดนี้มีชื่อของเนมาร์ซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีติดทีมมาด้วยส่งผลให้เจ้าตัวได้ร่วมศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่4ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาขณะที่ทีมชาติเบลเยียมก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำทัพโดยเควินเดอบรอยน์โรเมลูลูกากูจากนาโปลีทีโบกูตัวจากเรอัลมาดริดเลอันโดทอสซาแนวรุกจากอาร์เซนอลรวมถึงอักเซลวิเซลจากกิโรนาส่วนทีมชาติญี่ปุ่นได้ประกาศรายชื่อเพื่อนออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยยูโตะนากาโตโมะตัวเก๋าจาก FC โตเกียวที่ติดทีมลุยฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่5ติดต่อกันวาตารุเอนโดจากลิเวอร์พูลไดเซนมาเอดะตัวรุกความเร็วสูงจากเซลติกและไดจิคามาดะเพลย์เมเกอร์จากคริสตัลพาเลซอย่างไรก็ตามในทีมชุดนี้ไม่มีชื่อของคาโอรุมิโตมะปีกจากไบรตันและทาคุมิมินามิโนะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วจะมีการถ่ายทอดสดในเวลา 3:00 น.ถึง 9:00 น.ซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้รวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เสนอมามีราคาสูงไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยรัฐบาลจึงเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะเดียวกันเมื่อ4ปีที่แล้วได้รับเงินสนับสนุนจากกสทช.รวมถึงเอกชนสนับสนุนเพิ่มเติมแต่ในปีนี้ไม่มีจึงจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไปสำหรับแนวทางการรับชมฟุตบอลโลกของประชาชนหากยังไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์นางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อนแม้จะมีข้อมูลว่าฟีฟ่าอาจเปิดช่องทางให้ประชาชนรับชมผ่านระบบที่มีค่าบริการหรือมีแนวคิดถ่ายทอดสดบางช่วงของการแข่งขันแต่ทั้งหมดอยู่ระหว่างการหารือยังไม่มีข้อสรุปส่วนประเด็นการรอช่วงเวลาสุดท้ายเพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ปรับลดราคามองว่าหากคนไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลกตัวเลขค่าลิขสิทธิ์จะต้องอยู่ในระดับที่สามารถชี้แจงต่อประชาชนได้แต่หากราคายังไม่เหมาะสมรัฐบาลอาจพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีที่ช่วยส่งเสริมแรงบันดาลใจด้านกีฬาและกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมเป็นรายกรณีไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาวไทยวัย18ปีดีกรีแชมป์เก่าเอาชนะหวังรั้วถงคู่แข่งวัย14ปีจากจีน 3-2 เฟรมป้องกันแชมป์โลกหญิงรุ่น U21 ได้สำเร็จนอกจากนี้มายยังมีโอกาสคว้าแชมป์โลกหญิงรุ่นประชาชนโดยจะชิงกับเรียนอีแวนอันดับ4ของโลกจากอังกฤษเจ้าของสถิติเป็นแชมป์โลกมากที่สุดถึง12สมัยในวันนี้อีกด้วย สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชียเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน4ต่อ1เฟรมส่งผลให้ธนวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016การแข่งขันนั้นเซปักตะกร้ออิสตาร์เวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมในประเภททีมเดียวทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้2ต่อ0เซต15ต่อ8และ15ต่อ5ขณะที่ประเภทตะกร้อ4คนชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเมียนมา1ต่อ2เซต16ต่อ17 15ต่อ6และ12ต่อ15ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายเทนนิส ATP Master 1000อิตาเลียนโอเพ่นชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือ1ของโลกชาวอิตาเลียนเอาชนะแคสเปอร์รุธจากนอร์เวย์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ4คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสชายคนที่2ต่อจากโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียที่กวาดแชมป์ ATP ทัวร์ระดับ Master 1000ครบทั้ง9รายการหรือที่เรียกกันว่า Golden Master ได้สำเร็จทีมเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมนี้โดยมีโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทัพโดยโค้ชเชเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งชุดดังกล่าวไปแข่งขันรายการตุรกีโอเพ่นทำให้หลายคนทำผลงานได้ดีพร้อมย้ำว่าแม้ศึกชิงแชมป์เอเชียจะเป็นรายการสำคัญแต่ได้กำชับลูกทีมไม่ให้กดดันตัวเองโดยตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองเนื่องจากนักกีฬาในทวีปเอเชียต่างมีศักยภาพสูงหลายชาตินอกจากนี้ยังตั้งเป้าคว้าโควต้าเอเชียนเกมให้ได้มากกว่า3รุ่นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อๆแตะๆก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อๆแตะๆอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระเตาะกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระเตาะกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
1: 12:51 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาฒน์ประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง25พฤษภาคม2569กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง21พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความอิจฉาท่านผู้ฟังคะเราอาจเคยได้ยินบ่อยๆว่าตัวร้ายหรือนางร้ายในละครมักถูกเรียกในภาษาพูดโดยทั่วไปว่าตัวอิจฉาแต่เพราะอยากได้อยากมีแข่งแย่งกับพระเอกนางเอกดังนั้นพอพูดคำว่าอิจฉาส่วนมากเราก็จะคิดถึงเรื่องที่ค่อนข้างไม่ดีสักเท่าไหร่อยากไปแย่งของของคนอื่นอยากทำตัวเหนือกว่าอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เรารู้สึกดีกว่าการที่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าเราถึงขนาดที่ว่าอิจฉายังถูกระบุอยู่ในบาป7ประการของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสมัยอดีตอีกด้วยแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของอิจฉาก็ยังมีข้อมูลที่สามารถอธิบายได้ในทางจิตวิทยาเช่นกันอิจฉาเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการประเมินแข่งขันหรือเปรียบเทียบทางสังคมระหว่างตัวเองและผู้อื่นก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือไม่มีความสุขแน่นอนว่าโดยส่วนมากเป็นอารมณ์ที่เป็นไปในทางลบและมักเป็นอารมณ์ที่แม้แต่เจ้าของความรู้สึกยังคิดว่าไม่เหมาะสมบางคนจึงอาจรู้สึกผิดที่ไปอิจฉาคนอื่นดังนั้นอิจฉาจึงมักเป็นอารมณ์ที่ถูกเก็บซ่อนไว้อยู่ภายในโดยไม่ได้แสดงออกให้ใครเห็น ความรู้สึกอิจฉามักจะเกิดขึ้นเมื่อเราคิดเปรียบเทียบเกิดจากการรับรู้ตีความของบุคคลในลักษณะว่าตนเองมีความด้อยกว่าคนที่นำมาเปรียบซึ่งหากมองให้ลึกลงไปอาจต้องพิจารณาว่าการเกิดความรู้สึกนี้สะท้อนอะไรจากภายในตัวตนของเราเนื่องจากแต่ละคนเกิดความอิจฉาไม่เท่ากันเกิดเนื้อเรื่องไม่เหมือนกันอาจมาย้อนดูว่าเราอิจฉาคนนี้เรื่องแบบนี้ในเวลาแบบนี้เพราะอะไรกันแน่สำหรับบางคนแล้วอาจพบว่ากำลังรู้สึกไม่มั่นคงอยู่ภายในอาจกำลังอ่อนไหวเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของตนเองกำลังมีมุมมองที่ไม่ดีนักต่อตนเองหรือกำลังคิดว่าตัวเราที่เป็นอยู่ขณะนี้ยังไม่สามารถเป็นตัวเราในอุดมคติที่น่าพึงพอใจก็เป็นได้ส่งผลให้เมื่อเปรียบเทียบทางสังคมอาจรู้สึกหรือตีความว่าคนอื่นดีกว่าตัวเราและเกิดการตอบสนองทางอารมณ์ในเชิงลบนั่นเองท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความอิจฉาเกิดจากความคิดและความรู้สึกเป็นสิ่งที่เกิดอัตโนมัติและควบคุมได้ยากดังนั้นการจะห้ามไม่ให้เกิดเลยก็ยากเช่นกันความอิจฉาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เมื่อรู้สึกขึ้นมาสิ่งที่เราพอทำได้คือการตระหนักรู้ตัวว่าเรากำลังอิจฉาอยู่เกิดอารมณ์นี้อยู่และเราตอบสนองอย่างไรกับมันนอกจากนี้เราอาจกลับมาทบทวนถึงความพอใจในตนเองที่มีอยู่ให้เวลากับตนเองในการสำรวจสิ่งดีๆหรือจุดแข็งในตัวเองและทำในสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีและมีคุณค่าอย่างสร้างสรรค์จบบทความประจำวันเรื่องความอิจฉาเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพริษแก้วพิบูลและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
3: อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
8: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
9: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็โ
12: อสนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579

diệt tế ở yang sang a tế vi thiên a phi ngã thiên yun mau

呀妈这位啊魂将走啊哦阳啊阳啊

เงินดวดเจียบอ้ายเมียนเจียวเผาเจงอาเลียเมเวเวนเวจิตเกี่ยวเงาเฟียวสายจะเงียนาลวนเจียงเสาอย่างเราจี

就天掉为装满装了满了也在

Phát Yam mô Phát Phát Na Ta Yam Ma Yam Mya Na O

念放假无陪家送哦，多年未叫夸未搭帐哦，牛在肚那牛老得在哦，多高。

ินป้าเสหงควาทิพสางเสียนลงชวนเวทีงาเวือนเสียวตาเจโอเจียวเสกกาวาวางเต้าดาวตาเกวโอ

0: 走，东走，
1: 过
0: 江哦，要下娘那站哦，但愿在中啊，得发嘛牛。回来为乱圈哦，为做佛哦，菜哦。

0: 翠
1: 翠扎
0: 翠扎老家嘛老你包

ยามหิวทานาปีนมาแล้วตากอยเวปองอาเต่าขันเสียวเย็นเอาค่อยงานเอาเวทรงอามาเป็นมานะเอาเส้นเอา

这不安啊吹老开哦断哦有毛病尊断毛囊。

年满月哟，九年九端为门呐，更啊早翻的轮哦呀喂，人嘿哦为见你那哦巧，要那。

照多名啊有那半位间啊多位黄仙人在黄仙

tuang thao thai mẹ ngài thao thai ô chiều.

ยามหิวลานาปีนมาแล้วบวยฟังเขาฟังข้าวิจงมาไม่เกินนะโยฟันอาจินเต่าแมงอ้อเวเจตางอเชียว

อนามายต้องเฟียมเออีจอยอีจอเก่าโลสานาเสียวสินโลชุยรอยเยียไปตรงตวางเฟียวหอเนี่ยเวียนเอานำเหนียวจานาแห่งหอกเวียนเอาเฟียวข้าวตูเวลานาจางเสียงเจคู่โอยามเปยำห้างโอ้ฟิวนาชุนเข้าท้าโอ้ตาว

0: นินนินเวการชีเวอาสุนแกงเหล่าเย็นนินเปียวเจียวเวนินนินโอทางเจียวเนียนเวดาบจางเวสุนตาวหน่อยโ
1: อ
0: เย็นเจียวYen jiao huang tu wei, bei jiao tin tian.

lia ma e mo tu o ve chi ni no chio con po ve ya ti ye con po ve ya ma ti kho chia cha o sien na tuang เป็นนานโอวิโยตาโอลินโอเจียตอเวเสียวนาญวนยำทาปโอแปงสิงขนเฟอโอวิลอยยำโอจิวโอ

就买否为有买我们共否为了那道阳台中欧尽在北洋欧为免酒断。

0: Mamana Othin
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา4เดือนเพื่อช่วยประชาชน43ล้านคนลดภาระค่าครองชีพเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี
9: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ให้แก่ประชาชนเป้าหมาย43ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน 180,000 คนซึ่งจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรสวัสดิการเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายรัฐช่วยจ่าย160ประชาชนจ่าย140สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้ต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ประชาชนทั้ง2กลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและทำผมโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaiplus.th ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ายังไม่เห็นญัตติติดตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทของฝ่ายค้านย้ำพร้อมบรรจุวาระเมื่อเสนอเข้าสภาส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่าย
10: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติติดตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่า ขณะนี้ยังไม่เห็นยัตติดังกล่าวและยังไม่มีการยื่นเรื่องเป็นยัตติด่วนแต่อย่างใดทั้งนี้หากมีการเสนอเรื่องเข้ามาอย่างเป็นทางการพร้อมนำเข้าสู่กระบวนการบรรจุระเบียบวาระตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปส่วนความคืบหน้าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองต่างๆนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าพร้อมบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาเช่นกันโดยกำหนดเวลาขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่ายและไม่จำเป็นต้องยื่นเสนอเรื่องพร้อมกันทั้งหมดชวิสาประทุมมารายงาน
2: ทางการไนจีเรียยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวน39คนจากโรงเรียนหลายแห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวน39คนและครูอีก7คนจากโรงเรียนหลายแห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่นายเซยีมาคินเดผู้ว่าการรัฐโอโยเปิดเผยว่าพบครูผู้เสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงหลายนายได้รับบาดเจ็บระหว่างดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ถูกลักพาตัวไปอย่างไรก็ตามผู้ต้องสงสัย6รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงจับกุมตัวไว้ได้ทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูผู้นำไนจีเรียประนามเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนในรัฐโอโยโดยระบุว่าพฤติการที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการกระทำอันป่าเถื่อนพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลกลางไนจีเรียกำลังประสานงานกับทางการรัฐโอโยเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูที่ถูกลักพาตัวทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: ปูดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
3: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
8: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
9: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
11: มังมังเลวเอาเก่งเราก
12: ็สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
13: ช่วงฟ้าใสไร้มลพิษ

雪花不老换啊，那么你莫花你啥莫啊，阿婆来干李松我都知道花不老啊，奶奶不和错莫花你这莫的花都提莫了不和啊，你莫花你啥莫，那提你花你那年子都讲啊，那么的你我没讲啊，阿婆李叔阿爸我不讲和。厉害啥人啊？你每天你把人家去扶你，一哭你都你就错过。啊，我你说阿爸以前你把我去爬了岗啊，阿弟把阿婆太阿爸我把人家去我哈我哈吃苦人啊！你每天你把去那你你的你把掉我啊！阿弟你啊，你每天木罗去啊！啊，有来干皮色的嘛，做些工啊，他妈个啊来干。ฟ้าสายไร้หมดพี่บ้างไงมันก็ที่มีโลหะตะบัวไงเอาบุมีข้าวโง่บ้างคืองอเอาบุสุขภาพก็ขาดช่วงง่ะแต่มาแต่จะมาปีมากที่เรียนแจ้งเตือนใหญ่ช่วงงานช่วงงานเอาบุสังโง่บ้างยังไงที่เอาบุผู้ว่าไงจังหวัดเชียงใหม่ย่ากุหลาบก็ที่เรียนวัดยุ่ยละความก็ที่ว่าพออาทิหมอกควันไงอาทิเบียมาจากว่าอาทิเนี่ยคือลิลียีจ้อมังอ่ะอาทิเนี่ยคือลิลีอาทิเอวมีชาติมาขันละมังอ่ะอาทิลียากว่าโยมาทิลียากยังไงอาทิแบงก์ผมไม่อยากเจอยากว่าแก้ไขมังงานมังยากว่าจับสารงออาทิฟุบะทับพวงไงยิงงบประมาณผมเคยเนี่ยคือที่ที่จ้างซื้อร้านซื้อร้านที่เชื่อชื่อมือเฮียเฮตุบัตสังหารมังยังคือนิจลีอำเภอไงที่ยากว่าที่แก้ไขปัญหาไฟป่าไงที่ยังคือที่ฝุ่นควันไงแต่มาคือที่ยี่ยอมมังงานมาคือนิจลีอำเภอบ้านช่องงานบางงานฝุ่นบ้านคือซึ่งล้างหมดสังหารที่บ้านผมมันยังไงที่มาที่เชื่อที่ที่มาผมมาคือยาที่เจ้าหน้าที่ส่วนไงที่ดียิ่งยืดไงที่ดีอะไรยามมังงานที่แต่ละหมู่บ้านที่นี่กว่าย่าที่ให้ความรู้ไงเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่าบ้างไงอัตุมัดโซงอัตุปัดโซบะเฮยี่มีผมเสียมาเฮอะไรเรียกมาที่เลยยี่ที่เลยให้ความรู้ที่เยี่ยชงไงที่บ้านผมไม่ยังชงไงมาเฮยังคืออัตุคือมาเกิดช่วยชงไงอัตุคือปัดโซงบะเฮหรือแบบยี่หมอกควันยางหมอกควันยางบะเฮปอมฟูฉีดแดงว่าที่นี่คือยืดดูจังไงเพราะว่าอากาศคือมาค้างว่าอากาศคือมาบริสุทธิ์เพราะว่าคนดูคนนี้คือสุขภาพคือจะคือมาค้างก็เลยช่วยงานที่คนนี้คือมาสะสมเรียบว่าผู้ว่าใช่ไหมคือยังไงที่ผู้บาดทำใจยังไงที่นี่จื้อนี่จื้อลี่อำเภอของมันคือจัดจื้อผสมมันยังคือเยอะมากคือสีเหี้ยงสีเหี้ยนี่จื้อสีจัดจื้อที่เรื่องสิ่งงานมาที่สุดวัยยาที่เลแก้ไขปัญหาอย่างไรที่บ้านเขาบอกเขาอยู่ว่าเชิงการที่ถึงบ้านเราไม่ยังไงที่ถึงบ้านเขาคือกุหลาบเอาเฉพาะที่ปีใหม่ประกาศยังไงที่เอามาสะสมจังหวัดเชียงใหม่ว่ายังไงตัวรัฐสุดไปที่ฮะ

lebih ngah mengasih di cai wang ngah. Ati banyak sih wang api hawa al itu ja atu fabia mengasih amatu sa pamu banyak ngah abu. Tu cai ngah mari butuh banyak ngah 053 ngah artinya 112808 ngah. Mengasih 191 ngah banyak ni zi li ju bu di tu cai ngah ati banyak sih wang ngah ambah ตะคนแรกที่ลีอยู่ตัวละครของงาอัตุเฉยคืออาวุหมอกควาคือเบียกงาอาทินี้งาที่ถิ่มบางโง่บัญญัคืองาที่มาคือยาบังเองงาอาวุถ้ามีรถสูบบังเองงามาคือติ่งที่ถูกวางอ่อยู่ตัวละครงาอัตุถัดสูบเช่นเงาอาวุอัตุมาสูงโง่บัญญัคือยี่หมอกควาโง่ยี่หมอกควาดูโง่ฝุ่นปีเอริชคือยี่เหล่าเบชิงงาอาทินี้คือตัวมันจะเพิ่งเอาโวมีชาคือข้างอ่ะทำไมถึงมาเที่ยวมาสาตุขูมีอะไรมั่งงบมันยังไงหมอกความมีอะไรมั่งยังคืออะไรความลับมันยังไงที่ตัวชอมงาตัวชอมไปทางหุ่นยิ่งกระกระจายลงว่าตัวขยันชอมมาหมดชอมมาลงอ่ะทำไมคือความยิ่งลับมั่งอ่ะที่ถึงมองมาที่เอาโวโลเอาโลยิบเบงเบงแต่ก็ได้บอกเอาโลมันจะอยู่แบบก็ยิ่งท้อมาคือว่าตุ้งฝนตุ้งมาคือทุกคนยิ่งเย็ดตุ้งขูมาคือมาคือยิ่งหมอกความอ่ะยี่โมงพิจารณาเนี่ยเอต้องการยี่ห้อผิวละมาดูเช่นกันที่ถึงมองไม่เจอว่ามีเรื่องจะกวางกันว่ามีเยอะมีระเบิดหัวมีรถสวมงาอเมียตุ้ดสวมงาเอต้องการยี่ห้อแบบมาเช่นกันที่ถึงมองไม่เจอว่ารถชิ้นไม่ดีอย่างงอไม่ยังงาว่าขวากว่าระเบิดไงตุ้ดสวมขวากามไงเอต้องการยี่ห้อตุ้ดแบบมาที่เล็กเช่นกันที่เป็นอย่างเช่นกันที่ว่าเขตอุทยานงอเขตอุทยานเห็นชาติหรืองานมันก็จะว่าเขตสงวนป่าหรือเช่นไงตุ๊ดสมะคือไงคือไทยเองกันว่าคือมาตุ๊ดสมะยังไงจะคู่บิบก็คือไงที่คู่ขวัญยังคือซื้อขวดซื้อเปรี้ยวไงที่ยังคือฟุบักขวดละมันคือหนีเช้าขวัญยังไงหนีล้าซื้อเปรี้ยวไงปีขวานอหนีซื้อวันไหลกังปัวสมะไงพับเบี้ยบ้างยังคืออันนี้ยังคือไงคือลีคู่ขวัญยังคือหนีซื้อขวดซื้อเปรี้ยวไงฟูบ่าวก็ไม่เคยไงหนีเมื่อควันยังคือหนีล้านสังเกตมาคือว่าโวปีควันกว่าโซเขตอุทยานเงาะมันก็ชื่อว่าเขตสงวนป่าดุสิตยีอัตุปสัญญางาที่เดี๋ยวมาคุณแม่ที่ว่าโวเอาหิ้งกันเลยกันจะว่างาหรือใครอยากอัตุชอมงาหรือทำไมเพิ่งไงพรบการสาธารณสุขไงทำไมยากกฎหมายตัวบริบาลคือไงจำคุกเงาะอับบาคือสร้างมาเบื่อไงอันนี้ยังฟูบ่าวโคจะมาคือหนีตัวว่าเฮียตัวเจ้งอ่ะยิ่งมึงว่าตัวบัตรโคจรงานมันก็ใช่คือโคจรโคบิบเองอ่ะสมัครพิจารณาบุญยิ่งกันเลยก็จะอัตุชอมังอ่ะขยันชอมังอ่ะที่ถึงบางงูไม่ยังว่าวัวลอยสู้ลอยชิสงูไม่ยังอ่ะอามาพิจารณาวัวลอยยี่ท่อวังอ่ะต้องคู่คือดวงงูไม่ยังอ่ะวัวยิ่งมาแก้ไขยิ่งมาใช้บ้างไงมาเฮียพรบจราจรว่าใครกฎหมายถูกบุรุษมั้งไงโคจรมันไม่ยังใครยังไงไม่เกินทิศตัวบัตรไปไงสมัครถึงมั้งอ่ะที่สมัยเดียวโวมีเรื่องจะสู้ไงโวดีมีใจยิ่งจะสู้แบงก์อาจจะจมไหมยิ่งจะสู้แบงก์มาปีขวาโวตัวผัดสองก็เป็นอย่างนั้นมาขยะประมวลไงที่กฎหมายถูกวะแบงก์มาแบงก์ไงมาตาไงยี่ห้ายี่จมไปเลยไงจำคุณไงโคเบลเฮชิโคเบลไงที่เนี่ยผู้บังคับจะมาขยะไงปรับไม่เกินไงที่ชาลิมบังคับจะไงมันก็ชื่อโคจะไงโคเบลเป็นไงที่ถิ่นบางโง่บางอย่างเงินบางขยะบางเฮกว่าโอ้เขตอุทยานไงมันก็ใช่ว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไงไอ้ที่ชื่อว่าตัวผสมยังไงถ้าชอบทำว่าแบบยังไงลีคู่ควันยังคือหนีสกัดสิไงผู้บังคับจะมันยังคือลีชาควันยังคือหนีชาสกัดกันบางขยี่กฎหมายงอที่รถทัวร์มันไงปีขวานตัวผสมโอ้มันยังคือผู้บังคับสกัดมันไงคบอันนี้ขุดซื้อเบี้ยบางงานทำงานถึงมาปีมากงานแต่ละงานอาทิตย์นี้งานที่มาเที่ยวช่างมาคือที่ที่มาด้วยงานอีทมังโง่ไม่ยังงานปีขวาโวชิโกะมาโวอะไรตัวยังงานปีขวาลุชิมิอาตัวคือพับยังโง่ไม่ยังคือไงโวยิบุทโง่โวหน่วยงานละมาโทรแจ้งตัวมังงานว่ายิบุทโง่ทำมาแบล่างอ่ะยูถึงมาโง่ไม่ยังทำมาเคยย่าศูนย์อำนวยการไงป้องกันอันนี้เคยแก้ไขปัญหาไฟป่าบนถนนไงหมอกควันไงอันนี้เคยฝุ่นละอองไงมาจังหวัดใช่ไหมไงยูบุตรทุ่มยังไง053ไงที่เคย112808ไง

นี่มาถึงมาโง่ไม่ยัดมาเฮอตำรวจไงภูธรไงจังหวัดเชียงใหม่งานมาเฮอสายด่วนไง191อ่ะโทรจองอ่ะที่ถึงมาโง่ไม่ยัดมาเฮอยัดมาเฮอส่วนไงควบคุมไงปฏิบัติการไฟป่าเป็นไงมาเฮอจังหวัดเชียงใหม่ไงยี่บุตรทบไม่ยัดเฮอ053ไง232019ไงพี่ข้ามาอุทาหลายสวนตีประเทศงูไทยยี่บุตรทบกระต่างไงที่ถึงบางงบปัญญาทำมาคือศูนย์ส่งเสริมไงการควบคุมไฟป่าไงเชียงใหม่งานมาคือบุตรบ่คือ081ไงมันก็จะคือ951ไงมันก็จะคือ4521ไงทีที่ถึงบางงบปัญญาคือสำนักงานไงจัดการทรัพยากรไงป่าไม้งานมาคือป่าไม้ที่1ป่ะไงบุตรบ่คือ052ไงที่เนี่ยคือ081758ไงปีข้าวว่าตัวพับใหญ่ประเฮงไงโดยบทวัตรทุเจ้าช่างงานที่ถึงบางงูไม่ยังการประเฮสำนักงานบริหารไงพื้นที่อนุรักษ์ไงที่16บ้างไงสุดโศกไงยี่บุตรไม่ยังคือ053ไงที่ยังคือ276100ไงมาเฮทุเจ้าหน้าไงที่ยี่ที่ถึงบางงูไม่ยังทำมาเฮสำนักงานขนส่งไงจังหวัดเชียงใหม่บ้างไงมาเฮสายด่วนไงยี่บุตรไม่ยังคือ1584ไงมาเฮบอกทุเจ้าหน้าไงที่เนี่ยโรยมังก็มาคือไงกระทรวงไงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไงที่เนี่ยคือสิ่งแวดล้อมไงมาคือใส่โดยเนี่ยคือยี่บุตรโทรไปคือ131ซูงไงอาจจะไม่ชอบกับพี่ว่าโรยเชื่อมีว่าตัวขบียาพามองว่ามันยังไงอะไรชื่อข้อเนี้ยตัวบียามาตุสับไปคือไงทำไมยี่บุตรโทรเราเชื่อเห็นมั้งไงวุ้ยที่เรียกโทรแจ้งช่องไงที่เนี่ยไงที่มาเฉยชงว่าไปคือที่จะมาเจอไง

Tiba di siang ngo banyak ngah dia masa ya suka ama ngah awo atau pas coba ngah tangwa nang bayu ngah ikut mai ngo itu kau nyer suli nyah di lihat coba singa tiba siang ngah bayu mang tiba tiba bayu ngah ati banyak ngah masa ngah dia gua su กรุงอนามัยไงอนามัยดูงาที่ไงที่ยาสครอไงมาคือจังหวัดใช่ไหมครับไม่เคยเตือนเงาะที่ฝุ่นพีเอ็นไงขนาดเล่นมาคือสองจุดห้าไงมาคือปีขว้าวที่มีฮิโรฮาวายีไงปีขว้าแย่อากาศมาเข้ามาคือไงยี่สุขภาพระบบเบียร์มาไงอาทิเบริยาวาโซสำนักงานป้องกันเงาะที่โซนนัตโตโบกชิโซนไลน์อย่างที่นักการทำมาที่เรียกเจอมาเงาะที่นี่คือตรวจสุขภาพเยี่ยมมาเฮที่เรียกไปเชิงไงที่เป็นอย่างเฉพาะงานปีว่าวมาคุยดีมาใจยังไงผ้าหนาวก็ไม่ยังคือถัดชิฟูร่างเงาะไอ้ไม่กินยังคือกับกุญย์กับตัวเองไงปีว่าวผัดชิฟูร่างก็ไม่ยังคือคุยดีกูมีคือเพราะว่าเบียร์มาเงาะน่าคือด้วยเชิงไงที่นี่ยาเบื่อปีว่าวอากาศมาข้าศึกแบบงาสุกุเดียคือรูปหัวใจไงมันก็ชื่อว่าโอ้ชีจ้าคือที่เรียบยามารุงาที่ยังมาเลี้ยงกุเลียมังาน่าคือมีอาชีมีอาชีที่เรียบแบบงามันคือมีความเสี่ยงอ่ะที่เป็นคำสัญญาที่กรมในไม้ไงโซยนัตบัวก็ชื่อโซยยิ่งที่เรียบนักการในไม้แจกมารุงาที่ยังคือว่าโอ้ที่นัตบัวกับปีมามาคือที่เรียบเชิงอ่ะที่บ้านไม่ยังชอบคนกันมาคือตื่นตัวคนกันตัวถัดส่งกันตัวก็ผัดส่งมาคือทำมาคือหลวงกุฏิคืออันตรายยังไงที่บ้านห่ออากาศมาเข้าก็มาคืองานที่ที่บ้านก็ไม่ยังคืนมาเยอะมาคืนที่แบบแนวงาว่าแก้ไขมางาอันลิกิเนี่ยคือไฟป่าเงาะที่พีเอ 2.5 มาดูหนามางายิ่งถึงมาบ้านที่บ้านว่าบ้านห่อแหลมกันหนึ่งไงที่อันตุขู่ข้อนี้อันตุขู่ว่าโอพีสองชั่วโมงว่าตัวอันตุขู่ข้อนี้ผิดละมั้งอ่ะว่าโอลูกคืนแบลล์ลมแบลล์ตุ๊ดชอมังอ่ะที่ว่าโอลงงาข้อนี้พลาสติกจิตสมังอ่ะทำให้มากระจุละมั้งอ่ะที่ถึงบ้างคืออาบ้าที่ว่าโอซึ่งคือคือตัวจะเป็นไงซึ่งคือประตูบ้างคืออ่ะบ้าหอซึ่งเนี่ยบ้างคือยี่หมอบความงอยยี่ดูคือที่จุดนั้นเป็นไงบ้างคืออากาศคือเย็นบ้างอ่ะที่ถึงบ้างคืออ่ะบ้างคือกฎหมายคือที่ตากว่าเป็นไงบอกกฎหมายความจุดบ้าคือมาตุสบ้าคือบริยมนางว่าบ้าคือจุดกฎหมายความจุดบ้าคือบังคับใช้กฎหมายที่น่าชิงงานที่ถึงบางคนไม่ใช่คืองานปีขว้ามาอัตุผัดส่งบ้าคือปีเมื่อไงอัตุรัดสุเป็นยังไงอัตุส่งยังคือที่เยียกะคือเบียกะงอที่ยังคือบทสกภาพคือเบียมังงาที่คือบ้าคือตะคนแหละตัวจะละคงงานที่มาคือแนวทางอะไรที่บอกปีขว้าตุหมดสุบ้าคือยี่หมอกควาคือมาจุดเป็นชิงงานที่มาคือที่มาปีมังงาที่บ้าคือมาคือตะคนแรงยึดจระโคชของงาตุรัตสุตุรัตสุมาคือตุ้งกุชามอกความยังว่าอากาศมาครับมาคือสุขภาพคือมาครับก็แรงอธิบายมาสารยาจังหวัดใช่ไหมคือไงที่นี่มีทิ้งห้างกับทิ้งห้างคนนี้คืออบัติมาบ้างคือซาหัวฮะซาสติงสิงาสุตุมากระทรวงอธิบายธรรมะธรรมะที่ธรรมะปีมาที่เจนตัวช่างงาอธิบายยังไงนะคือมาซาหมดว่าที่ว่าเกิดในช่วงงานมาคือชาวชาวล้อต่อยาจังหวัดตากเราจะส่งทุฟลังอาวุธจีลิมิมก็เคยเตะที่ลีฝูบ้างไงอันนี้บ้างไงช่วงปีมามาคืองไงที่เราจงงานบ้างเราจงกวาดทอนนางงา

คดีแจ้งเตือนพลังอามาซาสุพัฒน์เหนือว่าไงบางพื้นที่ไงติดกันตัวบางอย่างคือมีฮิโรฮาเยอะเมื่อฮาเรียมาคือจวงอ่ะอธิบายเฉพาะงานมาเลยตัวเยอะโอ้ยข่าวสารไงที่มหาลัยพวกเออมันอะไรกันตัวนี้เองอ่ะอาทิตย์นี้เออโลเชื่อว่าเออตัดยาเชื่อว่าฮันเลียเออจังกูเออติดจังกูเออติดกันตัวว่าเออจังกูมาฮันจังกูจุลยังอ่ะจังกูยุคโคจูบ้าจ้าโอ้โลเชื่อมือสุดเลยเออเนี่ยเออโลเฮงอ่ะตลาดยังอ่ะจ้ากว่าโอ้จังกูกุโลกิเลเป้จ้าโลพูยังบ้างอ่ะถ้าสุดเลยยุบงานบ้างเออขึ้นยาเนี่ยเชื่อว่าโอ้มหาลัยจ้าโลเชื่อว่าตัดยาเชื่อของฮันอาทิตย์แรกไงนี่มีที่บุรีรัมย์นะปีมามาคืออาทิตย์แรกจงอาวุชวาระคือบ่มองงาคว้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการประชุมใหญ่ธนาคารโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อม Work From Home 3วันรองรับการประชุมใหญ่ธนาคารโลก
8: นายสรชดาคณาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจและการเงินของโลกและแนวทางการรับมือความท้าทายในด้านต่างๆจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Homeในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุรถไฟเฉี่ยวไรเดอร์บริเวณมักกะสันคลองตันเกิดจากการล้ำเข้าไปในเขตทางรถไฟ
9: นายสิริพงษ์อังคะสกุลเพียรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีรถไฟชานเมืองที่367กรุงเทพฯฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนไรเดอร์บริเวณมักกะสันของสันว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากเหตุบริเวณแยกอโศกเนื่องจากไม่ได้เป็นการเกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมซึ่งเป็นทางวิ่งหลักของรถไฟโดยเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตเพื่อเข้าไปปัสสาวะจึงถูกเฉี่ยวชนพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยและมีอันตรายจ ึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังส่วนมาตรการงดเดินรถไฟในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเป็นเวลา3เดือนนั้นขณะนี้ยังเป็นเพียงการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางยังไม่ได้มีการทดลองใช้แต่หากจะทดลองใช้จะต้องเป็นระยะสั้นเท่านั้นยังไม่มีการนำแผนส่งในเรื่องนี้และจะต้องมีการรับฟังทุกเสียงโดยยึดหลักในการดำเนินการคือนำระบบรางขึ้นลอยฟ้าทั้งหมดเช่นเดียวกับเส้นทางบางซื่อรังสิตที่ทำให้การแก้ไขปัญหาการจราจรได้จริงกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเปิดทางสัญจรถนนเพชรเกษมที่ถูกน้ำท่วม
10: จังหวัดพังงาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบางจุดใน4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองพังงาอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งและอำเภอตะกั่วป่าโดยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักคือพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าบริเวณถนนเพชรเกษมหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980ปัจจุบันในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเข้าท่วมผิวจราจรถนน4ช่องทางสามารถใช้สัญจรได้เพียง2ช่องทางนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาร่วมกับเทศบาลตำบลคึกคักได้เร่งเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากผิวจราจรอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันแขวงทางหลวงภูเก็ตได้ดำเนินการเปิดเกาะกลางถนนเพื่อเป็นช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพ.ร.ได้เข้าดูแลอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้วชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เพราะเรามีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทประกันภัยตัวแทนและนายหน้าประกันภัยให้มั่นคงโปร่งใสเพราะเรามีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพและเพราะเรามีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพราะทุกเรื่องการประกันภัยคือหน้าที่รับผิดชอบของเราสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
2: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.วันนี้แข็งแรงเรายังหาเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแก่เฒ่าหมดแรงกายไปจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างไรกับประกันชีวิตแบบบำนาญช่วยบริหารได้ประกันชีวิตแบบบำนาญคือประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระเงินเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้แต่รูปแบบการคืนเงินจะไม่มีการคืนเงินระหว่างทางผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณเช่น55ปี60ปี65ปีหรือแล้วแต่แบบและจะได้รับเงินเอาประกันชีวิตคืนในรูปแบบเงินบำนาญจนถึงอายุ85หรือ90ปีหากถามว่าประกันชีวิตแบบชำนาญเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอนคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทางอื่นๆคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการบริหารและลดความเสี่ยงต้องการความคุ้มครองชีวิตและคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อเกษียณอายุอย่างแรกครับเป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุโดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมีวินัยในการออมเป็นอย่างมากลำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเองเราอาจจะออมไม่ได้ตามเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำประกันบำนาญเราจึงแน่ใจได้ครับว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งสำหรับการเกษียณอายุอย่างแน่นอนนอกจากนี้เราจะมีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้เราเป็นประจำเนื่องจากเงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงินก้อนทำให้มีคำกล่าวที่ว่าในช่วง5ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดครับเพราะจะมีเงินก้อนออกมามากพอสมควรทำให้เราไม่มีการบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายที่ดีพอเงินนั้นก็อาจจะหมดก่อนที่เราจะสิ้นอายุขัยได้เพราะฉะนั้นการมีเงินประกันบำนาญก็จะทำให้เราอย่างน้อยๆก็มั่นใจครับว่ามีเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินเกษียณที่แน่นอนของเรานอกจากนี้ยังได้ความคุ้มครองชีวิตกรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควรก็สามารถที่จะระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้นภาษีเบี้ยประกันบำนาญสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีหรืออาจลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปีกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปทั้งนี้หลักเกณฑ์จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่ติดต่อที่เบอร์053-112-7302
3: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: น
4: ฮะ
3: อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัย เตวบ่ข้องบ่ต้าวมันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายในวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเพียงตั้งทางสวทเชียงใหม่ที่ตามรับฟังกันอยู่เป็นประจำนะคะวันนี้เปิดเพลงแบบรักสมหวังกันบ้างเนาะคุณผู้ฟังเนาะอกหักกันมาหลายวันแล้วแล้วก็ช่วงนี้อากาศก็โอ้โหบางวันก็ฝนตกบางวันก็ไม่มีฝนเลยแต่ว่าในตัวเมืองไม่มีฝนมาหลายวันแล้วนะคุณผู้ฟังร้อนมากนะคะร้อนมากจริงๆร้อนระอุพอๆกับข่าวสารของกระแสสังคมในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทางโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็สื่อช่องทางต่างๆที่สะท้อนถึงในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันแบบกว้างๆแล้วกันคุณผู้ฟังว่าในวันนี้เรามองเรื่องของความรุนแรงทั้งคำพูดการกระทำการทำร้ายร่างกายในครอบครัวกันอย่างไรจริงๆแล้วทุกวันนี้ค่ะเราก็มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือกันหลายหน่วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน่วยงานพม.นะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งเขาก็จะมีทุกๆจังหวัดค่ะมีสายด่วนให้ความช่วยเหลือเมื่อเราที่เป็นคนนอกพบเห็นว่าครอบครัวไหนที่มีการกระทำความรุนแรงเกิดขึ้นเราก็สามารถเป็นหูเป็นตาและช่วยเหลือเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงได้แต่วันนี้คนในสังคมส่วนมากเราก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมตอนแสดงความคิดเห็นพอเป็นข่าวแต่ในขณะที่เกิดเหตุในหลายๆครั้งเรากับไม่ได้ทำหน้าที่ของพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะแต่ก็โชคดีของเคสหลายๆเคสที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเด็กและเยาวชนที่ถูกทำร้ายอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดการอบรมสั่งสอนหรือการลงโทษที่เกินกว่าเหตุหรือการบังคับให้ใช้แรงงานการบังคับค้าประเวณีต่างๆรวมไปถึงการทำร้ายร่างกายลงไม้ลงมือจากผู้ปกครองคนในครอบครัวนะคะจนทำให้คำว่าบ้านไม่ใช่เซฟโซนช่วงนี้เราจะได้ยินคำว่าเซฟโซนเซฟโซนเซฟโซนเซฟโซนคืออะไรเซฟโซนก็คือพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าไม่ต้องกังวลหลับได้สนิทนอนได้เต็มอิ่มใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยนั่นคือเซฟโซนแต่ตอนนี้ค่ะข่าวต่างๆในกระแสสังคมเนาะก็สะท้อนถึงเรื่องของการล่วงละเมิดเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆถ้าพูดถึงในกรณีของเคสคนที่ถูกกระทำเคสก็คือคนที่ถูกกระทำโดยคนที่อยู่ในครอบครัวมันเป็นบาดแผลที่ค่อนข้างเจ็บช้ำมากนะคุณผู้ฟังไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้มแข็งแล้วก็ลุกขึ้นยืนเยียวยาตัวเองได้นะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเราเกิดอุบัติเหตุหัวเข่าเป็นแผลมันยังเป็นแผลเป็นเลยแล้วแผลที่มันเกิดขึ้นจากการทำร้ายร่างกายแล้วจิตใจด้วยไปพร้อมๆกันจากคนที่เขารักหวังดีและเห็นว่าเป็นครอบครัวมันเป็นแผลที่ค่อนข้างชะกันมากนะคะในวันนี้หลายๆหน่วยงานค่ะก็มีช่องทางให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนาะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้มีเพื่อนได้พูดคุยได้มีการระบายได้มีการขอความช่วยเหลือในหลายช่องทางถ้าเป็นสายด่วนของพม.ก็จะมีสายด่วน1300ค่ะ1300นะคะก็จะเป็นสายด่วนที่พี่น้องประชาชนสามารถโทรไปแจ้งเหตุหากคุณพบเห็นการกระทำความรุนแรงทุกประเภทใช้คำว่าทุกประเภทมีเหยื่อมีผู้กระทำมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้จาก1300หน่วยงานของกระทรวงพม.เมื่อรับแจ้งเหตุแล้วเขาก็จะมีทีมงานค่ะเข้าไปดูแลทั้งนักจิตวิทยานะคะนักสังคมสงเคราะห์นักพัฒนาสังคมต่างๆเข้าไปช่วยเหลือในกรณีทั้งเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการทุกๆกลุ่มเป้าหมายค่ะทุกๆกลุ่มเป้าหมายเลยนะคะก็จะมีกฎหมายต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือนอกจากนั้นถ้าเรารู้สึกว่าช่วงหนึ่งอ่ะจะมีคำว่าโดนบูลลี่หรือเป็นการคำพูดหรือพฤติกรรมที่เป็นการกดคุณค่าของเขาแล้วทำให้รู้สึกว่าไม่มีคุณค่าหรือไปตีตาในสิ่งที่เขาอาจจะต้องบอกว่าอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนแต่ไปโดนตีตาไปโดนตัดสินไปโดนล้อเลียนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีช่วงหนึ่งช่วงวัยหนึ่งของเด็กที่รู้สึกว่าเวลาเราโดน
แซวเราโดนล้อเลียนเราโดนเนี่ยอย่างที่เขาพูดกันนะบูลลี่ก็คือการล้อเลียนเสียดสีการแซวทำให้ขายหน้าทำให้อับอายแบบนี้ค่ะมันเกิดกรณีนี้ขึ้นมันก็เป็นบาดแผลแต่ทีนี้เด็กเยาวชนหรือแม้กระทั่งเคสต่างๆจะหาทางออกยังไงในวันนี้กรมสุขภาพจิตเขามีสายด่วน1323ให้คำปรึกษากรณีที่เราไม่มีใครจะพูดด้วยจริงๆคุณผู้ฟังกรณีที่ไม่รู้จะคุยกับใครไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ค่ะทุกอย่างเป็นความลับหากจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเขาก็จะมีคำแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นอัยการคุ้มครองสิทธิ์ศาลเด็กและศาลเด็กเยาวชนและครอบครัวก็จะมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือทางด้านกฎหมายต่อไ

ขังหน่วงเหนี่ยวทุกอย่างนี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายการค้ามนุษย์ทั้งนั้นเลยนะคะบังคับใช้แรงงานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีหลักเกณฑ์ของอายุเข้ามาเกี่ยวด้วยไม่ว่าจะสมยอมหรือไม่สมยอมถ้าเป็นเด็กและเยาวชนอยู่ผิดค่ะผิดโทษมหันต์เลยโทษหนักมากนะคะถ้าเราพบเห็นการกระทำเหล่านี้1300ค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาจะปิดบังรายละเอียดของผู้รับแจ้งผู้แจ้งเหตุนะคะแต่ว่าเขาก็จะต้องขอรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อเราพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆอย่ากลัวที่จะช่วยเหลือเหยื่อก่อนที่มันจะสายไปเพราะบาดแผลที่เขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงนั้นมันหนักชะกันอยู่แล้วแต่ถ้าเขาเห็นว่าใครพอจะช่วยเขาได้พลเมืองดีประชาชนทั่วไปสามารถจะช่วยเขาได้แต่ไม่มีใครหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยบาดแผลนั้นจะยิ่งช้ำหนักกว่าเดิมค่ะคุณผู้ฟังเนาะจริงๆแล้วจิตใจของการเยียวยาจิตใจมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลามันไม่เหมือนกับบาดแผลทางร่างกายที่ทายาแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็หายดังนั้นถ้าในวันนี้เราอยากจะเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอนาคตของเด็กและเยาวชนที่มีความเข้มแข็งนะคะครอบครัวเองก็จะต้องรู้ในเรื่องราวของกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นการใช้คำพูดที่กระทบกระทั่งทำร้ายจิตใจตอนนี้มันก็เปลี่ยนเป็นคำพูดใหม่ที่เป็นการให้กำลังใจดีกว่าไหมการกระทำที่ไม่เหมาะสมในครอบครัวเราควรอย่างเช่นการลงโทษลูกหนักเกินไปเกินกว่าเหตุหรือคุณพ่อคุณแม่ระงับอารมณ์โกรธไม่ไหวผู้ใหญ่เองก็ต้องไปหาวิธีในการยับยั้งชั่งใจก่อนที่เหตุการณ์แค่การลงโทษจะกลายเป็นการสร้างบาดแผลให้กับลูกแล้วก็นำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งแน่นอนว่าคนที่เติบโตมากับครอบครัวแบบนี้สังคมแบบนี้ยากนะที่เขาจะเยียวยาตัวเองแล้วยืนหยัดอย่างเข้มแข็งในสังคมในขณะที่พวกเราเป็นประชาชนค่ะคนหนึ่งมีความคิดทัศนคติที่ดีมีโอกาสอยู่ในครอบครัวที่เป็นเซฟโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยมีโอกาสทางด้านการศึกษามีโอกาสอยู่ในสังคมที่ดีแล้วถ้าในวันนี้เราพบเห็นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือเคสก็คือกรณีเหยื่อหรือคนที่ถูกกระทำต่างๆแล้วเราเห็นว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่ยุติธรรมมันไม่เป็นธรรมเด็กเยาวชนผู้สูงอายุไม่ควรที่จะถูกกระทำแบบนี้เราก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่สายด่วน1300ของพม.หรือว่าจะแนะนำให้เขานะคะโทรปรึกษาทางกรมสุขภาพจิต1323ค่ะทั้ง2เบอร์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรทุกปัญหามีทางออกค่ะทุกปัญหามีทางออกก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอาจจะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันมีอยู่จริงในสังคมไทยมันมีอยู่จริงๆในสังคมไทยถ้าวันหนึ่งเราเผอิญไปเจอวันนั้นก็อยากจะให้ทุกคนได้หยิบยื่นความช่วยเหลือเพื่ออย่างน้อยๆให้บาดแผลนั้นไม่กว้างขึ้นไม่ลึกกว่านี้และได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยดีกว่าในช่วงนี้นะคะและช่วงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจะดูแลตัวเองยังไงให้อย่างสุขภาพดีอยู่กับน้องๆดีเจฝึกประสบการณ์น้องขวัญแล้วก็น้ององุ่นในช่วงหน้าช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะก็เข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงนี้มาคุยกับอีก2สาวน้ององุ่นแล้วก็น้องขวัญนะคะก็จะมาพูดคุยในประเด็นที่ห่วงใยสุขภาพของคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะคะเราจะดูแลตัวเองยังไงในช่วงที่สถานการณ์แบบอากาศร้อนร้อนฝนฝนชื้นชื้นแบบนี้ค่ะไปฟังเคล็ดลับดีๆจากน้ององุ่นกันเลยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้อากาศคือเดาใจยากมากจริงๆเลยนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยขนาดนี้เนี่ยมีผลกับร่างกายเรามากกว่าที่คิดนะคะพอเวลาร้อนจัดแล้วเย็นลงเร็วร่างกายจะต้องปรับตัวตลอดเวลาภูมิคุ้มกันก็อาจอ่อนลงง่ายเลยทำให้หลายคนป่วยง่ายขึ้นในช่วงนี้ค่ะวันนี้เลยอยากเอาวิธีดูแลตัวเองง่ายๆในช่วงที่อากาศแปรปรวนมาฝากกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือดื่มน้ำเยอะๆซึ่งเป็นเบสิกมากเลยนะคะหลายคนพอฝนตกเนี่ยอากาศเย็นเนาะก็ลืมที่จะดื่มน้ำพอไม่ค่อยรู้สึกกระหายแต่จริงๆร่างกายยังต้องการน้ำเหมือนเดิมนะคะในร่างกายเราเนี่ยจะเสียเหงื่อแบบไม่รู้ตัวได้ง่ายเลยแนะนำให้ดื่มน้ำ 6-8 แก้วเพื่อให้อุณหภูมิในร่างกายคงที่นั่นเองค่ะต่อมาก็คือกินอาหารที่มีสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต้มจืดแกงเลียงน้ำขิงหรืออาหารที่มีสมุนไพรไทยเพราะสมุนไพรหลายอย่างช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันนั่นเองค่ะอีกอย่างที่ห้ามลืมเลยก็คือผักและผลไม้เช่นมะนาวผักหวานส้มโอเงาะบางคนช่วงนี้งานยุ่งพักผ่อนน้อยเนาะแล้วกินแต่ของง่ายๆอย่างฟาสต์ฟู้ดจนร่างกายเริ่มรวนลองเพิ่มผลไม้ที่มีวิตามินซีหรือผักหลากสีเข้าไปบ้างก็จะช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นได้เยอะเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมขยับร่างกายบ้างเช่นเดินเร็ววิ่งเหยาะๆไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักๆก็ได้ค่ะแค่เดินยืดเส้นหรือขยับตัวเบาๆก็ช่วยให้ร่างกายตื่นตัวขึ้นเพราะช่วงฝนตกหลายคนรู้สึกเฉื่อยง่วงง่ายไม่ค่อยมีแรงยิ่งนั่งนานๆก็ยิ่งเพียเข้าไปอีกนึกถึงเพื่อนขวัญเมื่อวานเลยเมื่อวานขวัญก็ชวนให้แบบยืดเส้นยืดสายเนาะใช่ไหมน
2: ี
1: ่ถูกเลยล่ะสุดท้ายที่สำคัญเลยก็คือนอนให้พอเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามเลยนะคะโดยเฉพาะเราเนี่ยควรนอน 7-8 ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้ร่างกายเฟชส่วนเด็กเล็กควรนอน 11-14 ชั่วโมงบางคนคิดว่าอดนอนนิดเดียวไม่เป็นไรแต่ช่วงอากาศเปลี่ยนแบบนี้ร่างกายยิ่งต้องการพักผ่อนมากกว่าปกติค่ะพอถ้านอนน้อยเนาะภูมิคุ้มกันก็จะตกง่ายมากแล้ววัดก็ถามหาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะจริงๆแล้วช่วงนี้หลายคนอาจกำลังพยายามรับมือกับงานน้องงานเยอะสภาพอากาศก็แปรปรวนมีความเหนื่อยในแต่ละวันอยู่แล้วอย่างนั้นแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะอากาศแปรปรวนอาจทำให้เราไม่สบายได้ขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังอากาศไม่ว่าจะช่วงอากาศร้อนฝนหนาวอากาศชื้นยังไงแล้วสุขภาพเราก็สำคัญถ้าสุขภาพพังเราก็จะไม่มีแรงในการทำกิจกรรมอื่นๆนะคะช่วงนี้ยุงก็เยอะบางที่นี่ก็คือเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับยุงไปแล้วว่าทำไมทำไมยุงชอบกัดเราแต่แบบกับเพื่อนเราไม่เห็นจะโดนเราก็รู้สาเหตุกันไปแล้วใช่ไหมคะน้องขวัญเดี๋ยววันนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องยุงอีกท
2: ี
0: นี้เราจะมาแก้เผ็ดกันบ้าง เราจะมาหาทางออกนะว
2: ิ
0: ธ
2: ี
0: การที่จะแบบไม่ให้ยุงมายุ่งกับเราเอ๊ะมีวิธีการไหนกันบ้างมาฟังกันค่ะ
2: ค่ะก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือต้นไม้นั่นเองวันนี้ขวัญก็จะมาบอก5ต้นไม้ค่ะที่ช่วยไล่ยุงเอาปลูกไว้รอบบ้านเนี่ยก็จะช่วยกันยุงไม่ให้เข้าใกล้เรานั่นเองนะคะต้นไม้อย่างแรกเลยก็คือตะไคร้หอมค่ะตะไคร้หอมเนี่ยถือเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ช่วยไล่ยุงได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตะไคร้หอมเนี่ยเขาจะมีกลิ่นที่ยุงไม่ชอบเป็นอย่างมากเลยค่ะเพียงแค่ปลูกเอาไว้ในกระถางหน้าบ้านหรือว่าจะขยี้ใบให้กลิ่นกระจายออกมาเนี่ยก็จะช่วยไล่ยุงได้ผลทันตาเลยค่ะอย่างที่สองค่ะใบโหระพาค่ะก็คือต้นโหระพานั่นเองนอกจากจะเอาไปทำเป็นแกงหรือว่าทำเป็นผัดกินกันแล้วเนี่ยก็ยังช่วยไล่ยุงได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นที่ฉุนค่ะทำให้ยุงเนี่ยไม่ชอบถือว่าเป็นศัตรูของยุงเลยนะคะนอกจากยุงเนี่ยก็ยังช่วยแมลงวันได้ด้วยค่ะการปลูกโหระพาไว้ตามริมหน้าต่างอะไรเงี้ยก็จะช่วยเป็นการจัดการปราบปรามยุง โดยธรรมชาติเลยค่ะป้องกันไม่ให้ยุงบินเข้าบ้านได้ด้วยนะคะอย่างที่3ค่ะเม็ดแมงลักค่ะเป็นต้นแมงลักไม่ใช่เม็ดแมงลักต้นแมงลักเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมสดชื่นคล้ายมะนาวค่ะแต่สำหรับยุงแล้วเนี่ยเขาจะมีกลิ่นที่เป็นสัญญาณเตือนว่าให้ถอยห่างเลยค่ะการปลูกแมงลักเนี่ยไว้รอบๆ บริเวณที่เรานั่งเล่นในสวนเนี่ยก็จะช่วยไล่เสียงวี่วี่วี่ที่ทำให้เราเนี่ยรำคาญได้ดีเลยนะคะถัดมาค่ะจะเป็นต้นสะระแหน่นั่นเองค่ะสะระแหน่เนี่ยเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์แรงค่ะยุงแล้วก็มแมลงส่วนใหญ่เนี่ยจะหลีกเลี่ยงกลิ่นของสะระแหน่ยิ่งถ้าเป็นสะระแหน่สดๆเนี่ยโอ้โหเขาจะอยู่ห่างไกลเราแน่นอนค่ะการนำสะระแหน่นะคะมาขยี้เนี่ยทาบริเวณแผลที่ถูกยุงกัดเนี่ยก็จะช่วยลดอาการคันได้ด้วยค่ะและสุดท้ายค่ะต้นเจอรัมเนียมค่ะต้นนี้คือไม่ค่อยได้ยินเลยอันนี้ขวัญก็เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกเหมือนกันโดยต้นเจอรัมเนียมเนี่ยถ้าใครที่อยากไล่ยุงด้วยแล้วก็อยากได้ไม้ดอกไม้ประดับที่สวยๆเนี่ยก็แนะนำต้นนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีกลิ่นที่หอมคล้ายๆเลมอนค่ะซึ่งยุงเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้าใกล้นะคะเหมาะสำหรับปลูกใส่กระถางตั้งไว้ริมระเบียงหรือว่าจะเป็นหน้าประตูบ้านก็ได้ค่ะทั้งนี้นะคะการปลูกต้นไม้เหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยลดปริมาณยุงระดับหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดค่ะคืออย่าลืมกำจัดแหล่งน้ำที่ขังรอบๆ บ้านค่ะเพื่อให้ปลอดภัยสูงสุดกับคนในบ้านแล้วก็คนในครอบครัวที่เรารักนั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็อย่าลืมนำเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะเพราะว่ายุงเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคหลายๆโรคเลยที่อันตรายดังนั้นแล้วอะไรที่เราสามารถป้องกันได้ก็ป้องกันนะคะขอบคุณสองสาวค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ประชาสัมพันธ์กันต่อถึงงานนิทรรศการและเวทีเสวนาวิชาการการพัฒนาแฟชั่นไทยสู่ภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลค่ะก็ขอเชิญชวนน้องๆนิสิตนักศึกษานักออกแบบผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมนิทรรศการและเสวนาวิชาการการพัฒนาแฟชั่นไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลค่ะภายใต้โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นโดยกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3มิถุนายนนี้ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ภายในงานนี้ทุกท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบแฟชั่นชื่อดังอาทิเช่นดร.สรินดาจามอนมานผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและแฟชั่นคุณสิริชัยทหารานนท์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ชีเทียเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวิเทพมุสิกปานประธานหลักสูตรแฟชั่นสิงห์ทอและเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอาจารย์ดร.กรกฎคำสุขรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคุณภูภวิทย์กฤตพลนาราผู้ก่อตั้งแบรนด์อิชชูคุณเจนสุดาปันโตสิริสันผู้ก่อตั้งแบรนด์เจนสุดาคุณฝนสรรักติขปัญญาผู้ก่อตั้งแบรนด์อาคายฟ026อาจารย์ดร.แพรวารุจินรงค์อาจารย์วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริผลรองคณบดีฝ่ายวิชาการอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัทราพรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอีกหนึ่งท่านคือคุณวิชรวิทย์อัครสันติสุขผู้ก่อตั้งแบรนด์วิชรวิทย์ค่ะซึ่งภายในงานก็จะมีนิทรรศการผลงานการออกแบบสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการชุมชนทั้ง10ชุมชนกว่า100ผลิตภัณฑ์ค่ะมีแฟชั่นโชว์สุดตระการตามีการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านซอฟต์พาวเวอร์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากภูมิปัญญาชุมชนสู่เวทีโลกนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้เทคนิคการนำภูมิปัญญาไทยมาปรับใช้ในแฟชั่นร่วมสมัยค่ะและพิเศษนะคะพบกับน้องมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ดาราศิลปินนายแบบชื่อดังก็จะร่วมเดินแบบสุดตระการตาในครั้งนี้ด้วยก็เชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีมีทั้งหมด3วัน1 2 3มิถุนายน2569นี้เจอกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นะคะท่านใดที่สนใจก็มาเจอกันได้ค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะสำหรับช่วงท้ายนี้ส่งท้ายด้วยเพลงเพราะๆขอบคุณทุกสายที่แนะนำเพลงเพราะๆกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ในรายการคุยสบายยามบ่ายฝากติดตามรายการดีๆของสวทชเชียงใหม่ของเราทุกชั่วโมงกันต่อเนื่องค่ะสำหรับในช่วงนี้ลาไปพร้อมๆกับเพลงเพราะๆกันเลยค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับคณะรัฐมนตรีมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงด่วนกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะรัฐมนตรีรับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทพร้อมมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงเอกสารด่วนก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133 คนอาศัยความตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173 วรรค 1เพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนและส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเชิงบูรณาการมุ่งสร้างสมดุลเศรษฐกิจความมั่นคงและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาด
12: นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเชิงบูรณาการภายใต้บริบทความท้าทายใหม่ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจาก31 จังหวัดชายแดนและหน่วยงานด้านความมั่นคงอาทิกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า150 คนเข้าร่วมเพื่อยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่และพัฒนากลไกการประสานงานสกัดกั้นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติด และฐานแก๊งสแกมเมอร์อย่างเด็ดขาดโดยให้ความสำคัญกับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกด้วยหนังสือผ่านแดนให้มีข้อมูลชัดเจนพร้อมเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์สั่งการชายแดนเป็นศูนย์อำนวยการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งนี้ในวันที่21พฤษภาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะพร้อมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานความมั่นคงใน9ประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติตะรุเตาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้ย้ำระมัดระวังการท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาน
13: ายวิษณุวิทย์ทองอ่อนนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันโดยเฉพาะคลื่นลมทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจึงขอประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดำเนินการใดๆในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาและให้ผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลารวมถึงสวมชูชีพตลอดเวลาเมื่ออยู่ในเรือหรือเล่นน้ำและขอให้ติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตือ
1: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้า มันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้ำนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลวเอาเก่งเรา
10: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579

phun trên bia tuồng sang suối chia to nó to già nhà.

Oh.

Hello, thank you. I'm going to go to the hospital.

0: con à gọi tỉnh và lấy cũng đi ngâu buồn tin giá bếp bán nhận à giá hàng nhà xin lâu siêu câu là sẽ tỏ lộ ra giảm chia ô nhiều bà cùng mẹ ta mà sẽ là của lại bà nà ê chả hóng lại dặn liều ô
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานราชการขับเคลื่อนนโยบายตามข้อเสนอของภาคเอกชน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการเพิ่มทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และการลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตพร้อมใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐโดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและกรอติดตามผลอย่างใกล้ชิดภายในกรอบ30 60และ90วันเพื่อเร่งสร้างการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนด้านการปราบปรามทุจริตนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตโดยมอบหมายนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเดินหน้าบูรณาการร่วมกับสำนักงานปปช.และภาคเอกชนเน้นปรับปรุงกฎหมายล้าสมัยลดดุลยพินิจเจ้าหน้าที่และนำระบบดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนความโปร่งใสพร้อมเร่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินอมินีและแก๊งสแกมเมอร์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับแนวทางการเน้นส่งเสริมเกษตรกรลดต้นทุน

0: หลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงการเสนอของบกลาง 6,000 ล้านบาทแจกปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ให้เกษตรกร
1: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ได้ส่งหนังสือด่วนมายังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีที่กระทรวงจะนำเสนอของงบกลางเพื่อดำเนินโครงการจัดหาปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์จำนวน 6,000 ล้านบาทว่าโครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนพิเศษที่ขอใช้งบกลางส่งผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถอนเรื่องดังกล่าวออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าการช่วยเหลือและลดต้นทุนเกษตรกรในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางสิ่งสำคัญจะต้องสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเร่งด่วนคือการลดต้นทุนและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการนำความรู้ในการปรับปรุงดินมาใช้อย่างเหมาะสมโดยย้ำว่าหากดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีการปรับปรุงบำรุงอย่างเหมาะสมจะเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนใช้ต้นทุนที่ต่ำลงและมีรายได้มากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรสายพันธุ์เคลส 1B ต่อเนื่องหลังพบชายไทย2รายป่วยเพิ่มนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาษวานรโดยกองระบาดวิทยายืนยันไทยพบผู้ป่วยสะสมกว่า 1,000 รายมีผู้เสียชีวิต16รายโดยช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสายพันธุ์เคลส 1B รายใหม่2รายเป็นชายไทยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดและมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้าขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยและมีพฤติกรรมเสี่ยงในแหล่งท่องเที่ยวด้วยโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-40 ปีทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงหลักยังคงเป็นการสัมผัสแนบชิดโดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายพร้อมกำชับหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวและสถานบริการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้โรคฝีดาษวานรสามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์เ
1: บิร์ซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปี

0: แห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: บุคคลเร็วบุคคลเก็บของเร็วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
2: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเร้าก็โ
7: อท้ายสนใจคมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างหนึ่งไทยอีจังใจคมสิ่งที่อยู่หลอมจอดมุตาสเชียเราได้เสนอต่อป้อต่อหนอผู้เดียสิทธิบัตรทองหลักสิทธิบัตรไปจอมบางเฉินหรือไทยมั่วป้อนเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักเจ้าหายเนี่ยไทยเจ้าหล่อป้าเที่ยวขอทอดเก๋มองเก่งอย่าเจ้าหล่อนเฉียเจ้าเขาเก๋ติดถ่ายกำมอเที่ยวเก๋ความมอดเราเสนอพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545มั่วสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่าจะตรวจเจ้าหรือน
8: อเจ้าอีจงหนาจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าลูวัยอีปังดูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดต่อกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปู่มั่วสวดต่อกูเนี้ยขอตือหามองจัวจอหนูจื้อกูย้อจวนเต๋อศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดต่อกูปังฟัวอาองกูย้อจวนเต๋อลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สู่ตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงเจ้งใหม่เต้าเต๋อจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสวดต่อกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชิญตือจื้อเต้าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต้าลุนเต๋าตุแอฟไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเตะจีนตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนูตีอีลูอีหลินดูมองจูนูตีไปเจ้าอีลูจื้อหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือเหล่ายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสงเจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมเจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล่าหูจื้อปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเกงโฆษณา จวนเดาสูต้องจัวสังชัวหูเต้เชิดไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กุยยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ชี้ฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งกือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสูต้องจัวสังชัวหูเต้เชิดไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สูต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เจ้าสวดเหล่าตัวก่งลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเหล่าร่างกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือยอดโจหูเตเชอไทยกือลูนเหล่าเต้เร่จอจือคู่เลยจางกว่ายอจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุ่มลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเต้แฟชั่นกือยอดจวนเหล่าเตเชอไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลูลัวเฮาลือกือย่อตัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือย่อจวนเดาจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลูลัวเฮาลือนัวโยอัวจวนนูติอีจูนูติแปลูเจ้าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วนัวอัวจวนเดาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย่อจัวหูลูงานนัวเมยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้งเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้งเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดาจอนเต้าผ้าไทยกือมั่วส้วมเบนจ๋อย่อจัวหูเตไทยหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเต่าจ้อตู้ลังหลัวกือย่อจวนเต่าเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต่าจัวสวดเหล่าเต่าไซฮะชื่อตั้งเล่นเต๋อแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กือจงเก้าเหงย่อจวนเต่าลู่ลัวเข้าหลือหนัวแจงยัวเตาหลงเป้าเก๋เป้าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จือคูเปเต้แฟชั่นเราชื่อเปเต้ปังเต้าเก้าเหล่ายัวมัวเสืออัวเข้ากลัวเลยจางอัวแฟชั่นเลยจางกว่าถั่วเต่าจัวต้นแหงหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดอนเต้าจังอย่างเต่าลู่ลัวเข้าหลือหนัวมาสวดเล่าอยู่ก่อนจองเนอตัวซึ้งจื้อจวนดักลู่ลัวเข้าหลือหนัว

ังชัวหูติเฉาไทยดอกลูกเสียงเจงใหม่ลูกชื่อเหอฮาลูมงอีนูไปหาอ้อจายังสอนจูไปหาเถาชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตดอกนัวมองย่อไปลูมง

一切不做配สวท AM 一千เปล่าปัวช่างจากเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ่ะช่างดาวจะไม่ชวดเลยกูไม่ปังช่างกลางสู่ต้องจัวฮัลโลมงดักรู้เสียงเจ้งใหม่อ๋อเอมอนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหัตตาไม่ชวดเลยอย่าลุนรูกูย่ออวพงยืดเถ่าปีมองจู่จัวเถ่าเศร้าวันได้นัวเจกูย้อนลุมัวอีช่างลูกเป้าคืออีร่างลูกเป้าจะหลุดถังจัวสวดเลยเต่าเป้าอ๋อมาเนาะจวนเต่าร่างลูกเป้าหนัวย่อยัวฮาลูกฮาจูเต่าเถ่าเต้กือยัวลูฮาจูเถ่าเต้กือมั่วอังเจงหลอสยอนตุกไก่เต้มาอยู่ยมบางอยู่ตุเข่งเลยจังใจต่อหนอมาปู้ฮาตาย่อย่อย่อไอจันเลยมั่วอังเจงหลอสยอนตุกไก่มายัวจูเต่าอวดใจเลยหนัวย่อฮาตาเล่งตือกือย่อจวนเต่าเต้เจ๊ซาซาชื่อหลอสยอนจออาคารมาอยู่จูเต่าชื่อช้อนย่อเจ๊จวนเต่าเต้อากือย่อจอกระจกอ๋อจ้อขอใจคือย่ออาเราสุยอดจ้อตู้ฮักจ้อของคือมั่วเป็นสื่อยัวป้องยัวเก่าลูจัวยัวเต้าฮะยัวจุเต้าชื่อช้อชื่อจ้อลิฟหนอวิยอดเถ่าคือมั่วอังเจงเดามาเกรงรากูยัวอวดจัวจ้อไฟฟ้าหนึ่งตัวต่างฮะฮะอย่างที่ไปยอมยัวจุต่อหอยัวจุมงย้อนส่วนต่อเต้ขอเชิญกูเนื้อจัวขอสุเลหูเต้กังจงเต้นเดาหอกังจงหลอสุยอดจัวหูกังจังเดาเนอะยอหัตตาเนื้อจะเลยตู่เหล่าหลอสุยอดเนื้อจื้อเชงเหล่าโนเจเลยมั่งจื้อมงส่วนต่อจู้กี้ปู่หูอัวบันไดหนีไฟหนอฮะย่อฮาตาเล้งถือกือย่อจัวต่อเต้ช้างปวกกือจื้อย่อฮาตาย่อจัวหูว่างหูเจ๋หูเต้อาคารมาโยจู่เต้าคลามงย่อจวนดอกเต้ลู่ช้างปวกอ๋อมงคลามงย่อจวนดอกเต้ลู่ช้างปวกเอโยจู่ย่อจู่กวดเล้งดอกเต้เจ๋ซาซาเต้ตึกกือซาซาเต้ดงลอซี่ย่อเต้เสาไฟฟ้าฮ่าจ่อป้ายโฆษณาอ๋อจังเต้ย่อเข้าลู่จั่วยู่ฮะยูฮาตาลิงถือกือตั้งต่อจังก็จังเชยมาอยู่จู่เต้าหมั่งหมั่งเจลุเชยอ๋ออยู่จู่เต้ามาหมั่งเจลุเชยมองจอจวนเต่าเต้นทุกี้กือนื้อปลอดภัยจู่อยู่ทุกเข่งจู่ซ้อนเจจู่หูจ่อกังใต้สะพานอ๋อจู่หูจ่อกังสะพานลอซุยอจวนเต่าเต้ขอเชยกือมั่วจ่อสายไฟฟ้าโดนเต่าเนอะซ้อนเจจู่เต้นเต่าเออยู่จู่ย้อหูลุเชยตื้อยื้อต่อจู่กว่าเนื้อจืดเชงเหรอจู่กว่าเนื้อจืดเชงเนื้อตูเหล่าโนเจเลยหมั่นจอกังจังลูกใช้มองจวนจื้อเหรอเออ้วนเบาเล่งหนัวซื้อมั่วเป็นสื่อเกยอยู่ว่าตีไทยยูทูเข่งเต้าเดาจ้อสื่อเชงอังเจงเต้าเหล่าเหรอเจกูจะรู้ถังคาจัวสวดเหล่าอ้วกี้เป้าเล่งหนัวซื้อเอจวนจื้อหนัวเจสวดเหล่าจอกังจู่กูมองกงกี้หล่อเจอ้วกี้มาเนาะจวนเดาจ้างกี้หล่อเจกือกูอยู่ว่าจอจัวสวดเล่าเต้านงกล่องกี้หล่อเจ๋นัวยอกูยอมัวอีช่างกี้หล่อเจ๋กูยอถอต้วนเดาอีตูพงเหยื่อก็ลุ่มก็สือลุ่มไปหัวว่ามั่วมาก็ซ้ำเดาตัวหัตตาสังนงอีจ้างโซพังเสียงคือลุ่มไปหัตตาเฉ่งเนี่ยลู่นู้ยงหนอจีกุกุมบางเตาเกิดมัวจ้างโซพังเสียงนัวเหล่าเจียวมัวเกิดมัวจ้างโซพังเสียงคือลุ่มไปหัตตาเฉ่งเนี่ยลู่นู้ยงจอก้อนละตัวฮักก็หัตตาทอมฟีจัวก้อนหนาฮะก็จื้อเตาถูกก้อนหนองวากีฮะโนเจทอมฟีจัวก้อนหนาก็จื้อเตาถูกน้องอากิฮะเอ๋ยโยมร่างหนัวจะหลุดจอกันละตัวฮะจอจัวสวดเล่าตอนถูกกันหงกงกี้หล่อใส่อากิเอ๋ยปลาโนเจลิมังจอกกังหลุมัวอีร่างหลุดเป้าถังจอสวดเล่าเต่าเป้าจวนซื้อ

Mà xuân dưới núa chơi vô cho cánh lù mua ý răng lù bao lọ sử dụng ý răng sử sử cho lù thẳng khá chua suốt lâu tao bao chuồn dưới mà à cháu lê răng sử sử cứ à mua lù chơi lốt phải lùn trào lù chơi lốt mẹ nhớ chuồn răng tuổi trên Gruong Thep ổ mà cô dọ ý răng sử sử cứ à cháu tu sát cân gạo lệ hả ổ chế nú nua cú sạ lê vô lù mua ý răng lù bao cứ hà chú chó cột เล็กเถาะคืออยู่จังก็จังเช่มงหลังหลอดสุยอยยั่วมงหลังจวนเดอจ้ออ่าสุกี้ทางรถไฟเอฮะตาอยู่ยอจุเต้าอ้วนเลยจ้างมาสะเลจือมัวเต้งเหม่งจวยอยู่ตัวแข็งหนอมาพวกเลยกดเหล็กคืออยู่ยอจุเป้ามามั่วไปขออ้วกี้ทรงเลยหนอมาพวกฮาตาอายัวจุเต้ากดที่อีจะพวกหัวกดห้าหมอหนอกดห้าหมอมาพวกฮาตาเท่าเต้คืออยู่หนอสัญญาณเตือนฮาตาลุเชยยอจุอ่านเจลอสุยอยมัวใช้รถไฟตัวหล่อเอยอจุต่อใช้รถไฟมองคลาวอยู่เลยหมักมองมายัวจุเตาใช้เล่นดอกสุกี้รถไฟดอกกุยเงเล่นดอกจุเจาจุเจากลัวเลยจุเม็ดหนอจุเจากลัวเลยจุเม็ดหัวอ้อยอบว่าหาตาเท่าคือลุดใช้รถไฟเบรกดอกมาอยัวซื้อกุยเงเล่นดอกอีจุอ้อกิโลเมตรหนอวิโยหาตาลุดใช้รถไฟมันเฮือลู่ลู่ฮะหนึ่งยังยังเห็นมายัวซื้อซื้อเหอเบรกเดย์จอฮะยัวซื้อสุกี้หลอสิยอระยะคืออัดเลยจอหนอเอลิมังเบรกเต้ามาสวดเลยช้อนย้อ

รัศมีนวเนอมาอยู่สลิกลี่อ๋อเอเยอตาเต่าคืออยู่รถใช้มงตัวจนดักจู้กี่รถไฟเอรู้ปุ่มสัญญาณฮะตาใช้รถไฟตั้งต่อยนรูมาอยู่จุมังจือเนออยู่จุเตามัวรู้ใช้ปอเจจู้ขอเชิญต่อฮาปุ่มฮะตาไปจุดอันตรายคือย่อจวนดักจู้กี่รถไฟรถซุยอย่อจวนดักจู้กี่รางรถไฟคืออยู่จุดเตาเจงฟังย่อมั่วใจเลยหนัวปุ่มฮะตามั่วอันดักขอกี่คือมั่วพื้นที่เส้นทแยงสีเหลืองหนอรถซุยอจู้กี่คือหนึ่งอวสุมั่วอวสุชงหอย่อสีกลางเนอมาอยู่จุดเตาจุดซ้อนใช้จู้ขอเชิญเตาเลยหนอฮะยี่ขอย่อจุดบอดสายตาหนอย่อขอเช่าคืออายุจุปุรสยอใช้รถไฟจุปุอยู่สุเลดอกใต้ป้ายเสาไฟฟ้าฮะจออันตรงมาอยู่จุดเตารถกระจกเอนงลุชัวเนาะนงลุชัววันได้ฮะตาปุ่มว่าใช้รถไฟวันได้หนอฮะจุดตั้งเลยหนอซื้อขอที่ไปย่อปุ่มฮะตาดอกร่องรังรถไฟหนอเถ่าคือก็จังลูกใช้ลังจุกี้ใช้รถไฟมาโยฮาตาก็ ก็อยู่จุดเตาจังลูกใช้มงจ๋าหนอมงจ๋าจุกี้อ้วนแนวตั้งฉากเนอะก็จะท้อจังเขาเล่มงมิ้นจือหอโยฮาตาจุกี้รถไฟดอยเตก็อยู่จุมงย่างช่างเปล่าอ้วนแนวตั้งฉากจุจุกี้รถไฟมาสัตว์ลิจมัวเต็งเหม่งกลางจือสัตว์ลิมงเคลาอ๋อมาโยฮาตาเล้งถือเกินจือฮาตามั่วสุดเช่งเดาจู้กี่รถไฟลิจางมั่วเป็นสื่อเกยย้อนเดาสุดต้องมองจวนเดาจอมเบอร์สุดต้องเจ้าเลยหนัวตุ้มเบอร์ที่อีโยตุ้มเบอร์สายด่วนการไฟฟ้าอีเจ้าจั่วศูนย์มาขอหนัวโยขอเกยเจ๋งเจ้งช่างเปล่าโยยัวแจ้งจัววิทยุหอโยแจ้งจัววิทยุสั่งจู้กว่าลุชัยไฟฟ้าใจต่างฉันเดาหนัวหัวตุ้มเบอร์ที่อ้อย่อตุ้มเบอร์อีเจ้าจั่วตุ้มเบอร์หนัวย่อฮะตาเต้าใจม้อรอสิย่ออุบัติเหตุฉุกเฉินล้างชื่อกู้มัวเป็นสื่อดาวมึงเต้าเนอร์ตุ้มเบอร์โทรที่ไปย่อตู่จอตุ๊ดยังสื่อเลยเบอร์โทรรอสิย่อจอหนูจื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเบอร์โทรมาตุ้มเบอร์สุดต้องย่ออีจั่วอีอ๋อเจกูจะลือทางขาจั่วไม่สวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวย่อฮะตาเล่งถือกือยัวเต้าจังก็จังใช้มงลางจอกี่รถไฟมาไม่เยอะสุดเตาจิงฟังตัวสองห้าเขียวเสืออ๋อใจจะรู้ทางค่าจัวสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนสือหนัวใจหยมมัวเจ้าฟัวจวดเล่นห่างทางจัวสวดเล่าเตาเป้าจวนสือจอหนูจื้อคือใช้หัวฟัวจวดเล่นห่างกูตอนอีกหนึ่งสืออ๋อจอหนูจื้อคือใช้หัวฟัวจวดเล่นห่างกูเตาเต่าต้วนทัวเต่าหัตตาหนูนัวหยมมัวนางกูยิงเล่นเต่าเจ้าเจ้าแฝงปัวย้อจัวพังเก่าเต้ยยมมัวนางลูลูย้อจัวเก่งขอเช่าย้อนดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกห้าลูกเสียงเพชรบูรณ์ฟัวจัวจาเนาะกูยังเล่นดอกในกับเปล่าจูในกับเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจัวกูเนาะกูยังเล่นดอกไปเจ้าเปล่าจูไปเจ้าหยีองศาเซลเซียสอยู่มัวจวนเจ้ากูยังเล่นดอกเก่าจูในกับกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจัวนุติเก่าจัวจูนุติในกับอ้อรู้จื้อหลินตู้หนัวอยู่มัวนางกูยังเล่นดอกเปล่าเจ้าจูเจ้าเจาะแฝงปัวย้อจัวพังเก่าเต้อยู่เมื่อนางลูลูย้อจัวเก่งขอเช่าเอย้อจัวนุติเน่งเก่าเป้จูเน่งเก่าจื้อลูจื้อหลินดูหนัวอยู่เมื่อนางเจ้าจ่อกือยังเล่นเต่าเป้เจ้าจูเปล่าเจ้าแฝงปัวย้อจัวพังเก่าเต้นางอยู่ลูลูย้อจัวเก่งขอเช่าฮะหนัวมากูปู่เต้าฮะตาอ้อนุนัวหัดแฝงมั่วนางลูฮะวิโยฮะตาลูกพายุเนื้อหัดแฝงลูจื้อเต้าเคล้าอ๋อตั้งสุย้อ
做那个背出那个字的叫那有啊找找了呢结果叫路躺卡做没到包里呢哎哟做的是东西的呢努努长度咕咕老一努力哦那知道路里呢哎哟做的没在做呢佛就送了将来上的多拱给了在到做的是东西的呢老师要到是东多拱给了在到做的东北是东

0: 吃杯哦想找孙孙想到哦哎村子挪这个月找干路找一张给了这座说了到弄共给了这我给村子嘛要转到让挪要个月路摸一张路扎给他端到一顿那这省样要转到路绕绕绕绕嘛干到苏东多哈达三弄这省找一张说胖省给他只好一张路扎给龙贝哈达苏过个干挪哎他摸飞做个图文要给要转到八家当初跟同哈嘛古梦啥好当时嘛古吃包哈达叫所以我路扎你哈梦里讲做里讲好姐古萨里他摸着省着一张路扎个อีร่างลูจาคือลุ่มไปหาตาเพลงเยหัวหนอมาอยู่มนร่างหนัวจะลูจออวกอนละตูเนอเอยหาตาร่างหนัวชื่อยอร่างคือก็ถอตัวหนอเจก็จอกังดาวสุตรงตัวถอดลัวเอกุเลมาจอกังฉาดลัวจะก็วีหาตาตูจะสิ่งจอมาเนื้อมัวอ้อไปร่างหลุดจัดเหล่าเอกุถอมัวร่างหนัวจะหลุดจอวกอนลาตูฮะจอจัวสวดเล่าตอนรูกระนงก่งกี้หล่อใจว่ากี้เอี๊ยปลาโนเจกุเลมังจอกังหลุดเต็งดำดังเด็กไม่สวดเล่าเนอเอไม่สวดเล่าซ้อนหนอกังซ้อนเด็กตัวก่งกี้หล่อใจจวนเด็กสุดต้องจวนเด็กหนัว
1: ย้อนทางก่อก็ต้องเอ Yeah.

mà suôn suôn nữa chơi vua lâu tết đông đỡ đỡ ý trong là sự kiện nên chàng suốt lời miên dữ ó mà cứ ở trong đau chua ý tù phong dư cứ có sứ lúng bê hụ hoa thật sự họ à nhận chữ tao cái lúng bê ó mà có sau đợi tôi hả ta nhớ suôn đợi cao lý mà ó nuôi nuôi chẳng đâu cú cú cần đợi lẩu nữa mà cứ dòng sát cơ cứ có cú trình sau đợi tôi cũng kỹ lo dạy ha ấy sợ lút lang lút rượu bút cho con nữa ở trong đau chua băng mong gừ có sau đợi tôi hả ta nhớ dòng ó có nhớ suôn đợi bà kém phốp ra mà nàng lút lút lút hình nữa mà cứ dòng sát cơ cứ có cú hạt trình sau đợi tôi cũng kỹ lo dạy ค่ะจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเนาะจวนดักสุดต้องจวนดักหนูห้าเอทอเช้ารุดล่างรุดรูจัวก็ตัวอย่างเก่าอ๋อฮะว่าชมดาวจัวอีตูพงยือก็ชาวดาวก็ดาวสุดต้องตัวอ๋อมาก็ฮัตตาก็ย่ออีตูจื้อเจ๋ยเนาะจวนดาวลูกเสียงเจ้งใหม่ไปแม่โถหนอเอกก็หาตาย้อนจัวไปแม่โถมาอ้อนู่นัวนู่นัวหอนางจื้อลูเหล่าหัวตั้งหนัวเจกูมั่วซุ่นรงรงห้าตั้งสมาจะเลยจะลินจ่าลินเต๋อเหล่าจื้อมวนหลังนางลูนเหล่าหนอมากูจงสักก็คือก็กูเจงดาวสู่ต้องตัวก่งกี้รอเสกคาจัวไปห้าเอ็ดเช้าลุดหลังลุดจู่จัวก็ห้าอ๋อว่าจังดาวจัวตูดจื้อเจ๋ยเสียงกือยอดชวนเต่าลูกชอปากคาเก่าก็เต่าดาวสู่ต้องตัวฮาตาท้อมัวจ้างลูกจ้าคือหัวตั้งกูจอนเต่ากือลุ่มไปฮาตาเพลงเย่หัวท้อมัวจ่อวกอนคาตูฮ่าท้อมัวฟีจัวก็ถูพงยืดเต่าถูก็นองวกีฮันหัวเจกูท้อมัวจ้างลูกจ้าคือกูอยู่ขอจอตั้งหนัวจ่อวกอนคาตูฮ่าเนอเอโก้ฮาเลนัวฮ่าฮาตายอดชวนเต่าไม่ลูกชอมาออเต่าอ้อนนัวมานั่งลูดชัวๆนูจื้อตูเลยหนอมากูจงสักก็กูเจ๋งดาวสุดต้องตัวกงกี้รอเจค่าชัวไปสวดเล่าเต่าเป้าย้อนจวนดาวสุดต้องจวนดาวหนูฮะเอทอสเอลุดลังลูจูปูจัวก็ห่อฮะว่าจังดาวจัวอีจงหนาจูกูตีนิ่งจังสวดเล่ากูไม่กูสั่งสติ๊กเกอร์ดาวดาวเกอร์ตัวเชิญลุดลังลุจูปูจัวกูมากูจงชักเกอร์เอทอเชิญลุดลังลุจูปูจักกังจัวไม่สวดเล่าฮะว่าจังดาวจัวหัวตั้งหนูไม่ทุกพงยืหอก็สืบลุ่มไปหัวอายงเงินมาเยอะมาก็ชาวดาวตัวหาตาเนาะจงอ๋อเนาะจนดาวครกนันทามานู้นัวลุ้นดูชงชงเกอหนอนุ่นนัวลุ้นดูชงชงเกอเอจอฟัวจัวจงเกอหนอมากูจงซาเกอกูก็กูเจ๋งดาวชาวเดอตัวกงกี้รอเจคาจัวไปสวดเลยเตาเป้าฮะเอทอดเช้าลุ้นลางลุ้นชูปูจัวก็อ๋อวัวจังดาวจัวอีทูพงยืดกูก็สืบไปหัวโอเคได้มาก็ชาวเดอตัวฮาตาสังถอยร่างก้าวร่างทึกูเตาฮะก็ฮาตาย้อจวนเต่าปากคาใหม่มานั่งตั้งต่อลูหนอเอกูจงสาคือก็กูเจ๋งซ้อมได้ตัวกงกี้รอเจคาจัวไปสวดเหล่าเต่าเป้าเอเช้ารู้หลังรู้รูปูจัวก็ห่อมาส่วนจื้อหนัวเจกูยอจอกกังลูจออีจางกี้รอเจจัวสวดเหล่าเต่านงกงกี้รอเจวากีส่วนจื้อห้ามาย้อจัวเต่าจางหนัวกูยอดถอต้นดอกอีตูพงยืหอถอต้นดอกอีตูพงยืมาก็สืบลุ่มไปหัวจิราพรลอสยอจิราพลหนอมาก็ชาวดอกตัวฮาตาสังนงอีจางก้าวลอสยออีจางสวพังเสียงคือฮาจูหน้าฮาจื้อจู้กี้ลู่หนอเจกูกู้มงบังก็ฮาตาถอมอฟีจัวมอฟีจัวก็สีชูเหล่าเตาทุนงวากีหนอเจกูกุมบางเตาจ้างสวพังเสียงคือฮาตาหน้าฮัตซือจู้กิลู่เหล่าคือย่อหน้าฮัตซือจู้กิลู่คือย่องเก้าจงเสียงย่องจ้างสวพังเสียงหอเจกูอยู่มัวจ้างหนัวเจ้าลูกจอวากันละตัวฮะจอจัวสวดเหล่าเตาทุกนงกงกี้ล่อใจอ้วกี้เออีปลาหน่อยเจกูเลยมั่งจอกลางลูเต้นเต้าเดินเดินไม่สวดเล่าส่วนเสืออ๋อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เหมือนซุ้มค่ะ
3: พ่อคว้า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: ขอปฏิญาณและที่เลิศกระจกโอพิลมมันโลตาก็ปลูกก็ต่อมีไว้ดันเลิศพรมประชาสัมพันธ์คือที่โอทอตัดที่ต่ำมาอากไว้ดันเลิศโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกรมประชาสัมพันธ์ดินาโอนเน่รับผู้แวร์หนึ่งคนที่เลือกตัดสินบาร์กุเซนไม่อู่บาร์กุเซนเตะคอตะกิจจ์อากไว้ดันเลิศการออกแบบนี่หนอเตะคอตะกิจจ์ดีต่อเลิศอากเก็บเก็บผลเลิศที่เลิศก่ออักก่อและปราพาลอนิตากุปากุเซและคุณนิตากุปากุเซสอบแฮลเลตลอดตัดแลศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แฮลเลมุนิมุตอวันที่1และถึงแล้ววันที่3มิถุนายนนี้ที่ระพลแสกตาครูชิคีสัพพิตามาอัปูเนอุวัยดาลกัตโตโตโจลอชาดีตอนเนชอตอนเลอตตากุปากุเซและเลกเอสมาสมานมีพุสตาพลาเกแฮกินลอตักุบากุเซและถึงเลอตาจบโฮเซติผ่านแล้วก็โอกาดีกาโคเนบอปัสญาคดาตุกัตเตอร์แต่การเลอตักุบากุเซโอปากาคือเลอการออกแบบตัดเตตอตักมูตักจอดแต่เลกเอสเซผลเลพิลก่อนเนและก็ตลอดสนอมือนี้มือต่อวันที่1และวันที่3มิถุนายนนี่ที่กระทบแตกต่างคุชิคุยตลอดตัดเตลศูนย์การค้าเชียงใหม่นี่หรอ
1: เวเจ้าผักกระพือผักกระหมู PM 2.5 เนี่ยร่าเลยเด้อแม่ครีมแม่สากูอูกูเฮนเลยจ้า
2: อันนี้เนี่ยอันหลุดเลยว่าฉุกอุฉุกแกราตาร่าติดเลยเนี่ยเมตาหลอกตาสุกว่าสุกาเอาเลือดตาสุดแต่ตาหลอกว่าฉุกแกเราไว้ดับก็อ๋อปอบก่อแกเราผักกระพือผักกระหมูแกบัดกี้บัดโตแกปะเต่าจวดเล่นเลยเด้อ
1: ดิเนี่ยบ่ามาเจอหล่อซาตบ่าฉุกอุฉุกแกทอดตาตาสุกว่าสุกาบื้อโคเชอร์บื้อเค้กโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสู่อาร์ทอสเซกว่าเชสก็ซื้อตะบะเมอร์เลอร์หมูอูเกทอลเลอร์กราปูเนื้อแม่มันนี่เดอะพายอีเดอร์ผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดอจิกาลอเจ
2: อเมเนียกลิสต์ก่อนในกระแก้กระกอทอสเซเนื้อแม่คู่หล่อซาก็กาก็กาอูเกตต่อแต่ชูชูแกเบอร์กันเนกสู้กับซานเนกลิสต์ก่อนเลอร์อากาศแก้กระกอหนอแต่ช่วยมือลาเกแทนเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เวดปูแวกก็ราแฮเกปราตึกพือกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปลือดอผักกระพือ PM 2.5 และราตุกอต้นหนูหมออูแกทอเตฮือเลตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปลือดอผักกระพือเลเวกิแม่โทรศัพท์เบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์เตอร์คีข้อว่าข้อเวกี้แม่ปรับพลาลอที่ก่อตลอดพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออูปลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตะแกลเลตต่อเตมีเครียดนักแควดิซอลเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์ FID ตบาชูอูชูแกตาบาปรากรอค่ะเตมือเลอร์ชูอูชูแกตาสุพอสค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะถอนเลิมือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลิมือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยากยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิกาประจีนหย่อนันนอก่อตาชมลาเรเฮเวดาเลิสำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตึกพือคอเดเลิทีมเวกิแม่กือฮือกันยะตาเลิโอปุโคปุเคดูทอกลิซอและกุชแกกุชกอมุโคชุยผักกระพือโตโอบาน้อง
4: ดอปูแวบปากยอโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: ทอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยิชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดึกแก่โผล่และติเลื่อนหร
1: ออะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสะก้อหนอ

Non, der Umichoppe doppelwär Mura Patti Pupi. Romosego, Bradogen at a po, Bagua, dot a po, Bragelu, Bragenjogo, Rano, da Chigatom, Halako, Hunari, Letile, Nuitnari, Heto Colossa Pellet, a lot at le, Vitiukalilo, God Jote, Vicky me, the Tonya Ino.สวทชเชียงใหม่ AM ตึกโทรวิกาซันยุ้ยชิคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นอตุกกลซาดยาดีเจเสมอจอสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยนอปอบึให้ตุกกอดับปูแวร์ซีโซโดเนเมโลบาตัวดูตัวโจลซาดยาโทรศัพท์และเซเจ0532760007นอวะแจเซคีนยุ้ยคือวาวานยุ้ยเนื้อเมย้อนอื่นเลือกออนไลน์อปูดิสโซเลเฟซบุ๊กอปูเมเกติ๊กต็อกอปูเมเกเดอะเกวเราตะกะโตเกวคือเกวไลค์แชร์เฮกเฮบาลอซะแต่สวีแล้วจะแปลคือดับปูแวอะตุโขมุขอดเปลี่ยนเมวดาเลือจะกระดิกกระเหมาเลือปือพอแวโพได้หรออะเคดกันหนาเวดาเลือหมู่กอลิเลียแต่เวดาเลือมือลาเลือเนื้ออุบูยาสระคือพออะตาสวีอะก็จะมีแฮกันหนาดอแวเมเตเฮลบาจะสิญาบะเนาะเดอบาชาปราเลให้เปิดถอดละซอให้ตุกบปราละซอเดินไม่บาซาเคยดูขนาดตัดสเวียนตาเดอเซเนาะเกวเราตะกะโตเกวเกวตับลูดโดมาละดับบูเวลเลอให้เฮกิบาลอซาเดปราติ๊กต็อกอปูเดอากาเจเฟซบุ๊กอปูเนให้เปิดถอดดูละกาลีบาชาจะกันแลชนเลือดตาเกิดจ่อเลออาเก็บลูกแก็บโผล่และตีเลือดปื้อพอแบบโผล่ปราดอบทีดอกก่ออักก่อนรอช็อตดับเวลเลอปราพื้นลิซับปราเมเกปราเลอปรากอเวดาปาเลอันลีโอดิสอลเลปากอดาบัตรประชารัฐเนาะปากอเลบัตรประชารัฐแต่ลาดลาเนนเลบัวตาคือตาขอในตกาในเซปปอเซปปอก็มันลาผ้าเนาะและปูขี้เนาะเนาะแต่กาเซปปอเนาะเดอแต่ก็จดแล้วกีอุทธรเมวดาเลตาอุโผพัดโดอปูปากอเลครมอเนาะตาอุโผพัดโดปูตาตนิยายเนาะวันที่19เดอดิสโซเลอร์จุดหออาจจะเพราะเนาะเอโดเวดาเลอร์เกิดเมื่อเลือดปัดดวงว่าเปล่าเนี่ยคืดโหลคืดเจ๊เต็นหนึ่งในดอลเลอร์แล้วหนึ่งเวดาเลอร์เมื่อกับพัตติพื้นพีและนบัตรประชารัฐอาปูเนี่ยเต็นหนึ่งในรับพัตราเนาะดับบูเวอาเตเวดาดิเอจัดทอลเลอร์แค่ก่อนลาเนาะเดือนมิถุนายนเนาะเมื่อกับพัตติพื้นพีและนบัตรประชารัฐนบัวตาเซโกกาโกกาเนาะจัดทอลเลอร์เดือนมิถุนายนและส่วนเมียปันลุยละเตเวดาบัตรหลอสันลุยลาเจนิกแฮนดูแลนบัตรประชารัฐอปูเน่ปัดดูว่าไงเห็นหลอนารัฐบาลเห็นหลอนะน้อยเห็นหลอนาที่สอนเล็กโตเจมาเจนาบักบักคือเลอเนเปอออตาออตาออันตาแต่ลัดเมื่อนอดับเวแต่ลัดเมื่อแต่ลัดเมื่อท่าเนอแล้วปูขี้ในปันเน่บัตรลัดเซอร์ปอแต่ลัดเซอร์ปอจัดถอดเลือกแค่คนไลกันเน่แต่ลัดเมื่อเนาะดินาโคเน่ออดเลือดสุดเลือดซาได้เต่าม้วนได้ชั่วโมงเลือดเกิดกุญยาจัดรอบัตรสวมเมื่อแล้วก็จัดหลุดก็จัดเจดจักรานรอต่ออีกาเกตตาพิตามาดิสโซเลปันโดวับกาเฮตาโลโดปราเลอร์ปะกอยดาตาตุอุตเซอร์ราเลเลบาบัตรประชารัฐมีวดาปราเลอร์อัตตาโปบาจาเนาะดิสโซเลเต่ามูเกนนาซาเดเจปราเลอร์อุเลก็เจอโคกรถล้ำมือกับพัตติพื้นเพียนตาอาริเกเลอร์โอกอกาเนาะอาริเกเลอร์บัตรประชารัฐโอกอกาตาตินิยาอีตาก็จอดลอตติลอตแชอุทอมไม่ถอดสุบกาเตอร์ลีแค่คนละและช่วยเมญาปันลุยละเนาะลุยละเนี่ยเมื่อแต่ละเมื่อแต่ละเมื่อชั่วโมงกว่าอดเลือกจะเนาะเดออดเลือกอะแต่ละเมื่อบางกาเตดาเอ๊ะแต่เมื่อเราพูดอดเจนละเนี่ยบางกาเตดาเมื่อในดูอดพัสเดียวเสร็จลูกกันเลยเนาะแต่กาเตกาชั่วเมื่อเล็ดหล่นเล็ดเจ็ดล้อกันเราใช่ปะเนาะอีกครับบางกาคือเลือบัตรประชารัฐอังกฤษเนาะซักคือเจอมือกับพัตติพุพีพดโดจารีเลือหลี่โอเลือบัตรประชารัฐก็กะเนาะบัชาอัตโตวดาเปรเนบะมีวดาเลือปราเลืออับบัตรประชารัฐตู่บะโอ้ดอจิโรเนาะปราเลบัตรประชารัฐโตบ่าเนาะอันเนี้ยมูเนกันเดบ่าเล่นตลอดแค่ขอจะเกิดแฮกิเตกุดับปูแวบาชาแลโชเลตาสุมือสามมือตาสวีซาเชอร์เตปเลือคลิปเลือเราเจอตาสวีและสระเดดอัตตาเนาะเตเวดาโอมิโชเปอร์เตปเลือดอลเลอร์มุขคอดับปูแวคือโดกันนาตาแหละตาสวีเลอร์แอเกประมาณหลอดลีควาเนาะตาโอมูเข้ามาแหละแฮปเปอร์ดอลเลอร์ติ๊กต็อกเตปเลือลากาตับลึกก็กันเนาะปรากันยอโพอากาศเชียบเลยลีแลกันนาดอตาสุมือสามมือดอเนาะ

0: 가서빌려건너드세
1: ก็เตอร์ลีเนาะตาสวิเลอร์เอเกประมาณหลอดลีเนาะก็เด็กก็มาดูโอดีโอดีเหรอเลคีเลคีแฮปเปอร์โอดีอาร์กาดีเคโดกนาตาสวิสุยกุญยอเมเกตาสวิเลอร์หนอพอโพเมเกตาสวิเลอร์ตาอุมูเนาะตาอุมวยเนาะตาอุมูเดอขอพิตราปูเมเกอากว่าเลยกว่าเกก็เด็กก็มาโอระบัชารบานอเมียจะเกิดซึดเลยกันนะกุญยอกุญยอตาบลูดับเวก็กาเลอแฮตุกกอลซาแพเลตาเชือต่อมือฮันลอตินิยัยเนาะเดอตาก็จอเลิฟอาเรเนโอเวดาอามีอาจารย์มุขบบาคาคือเลิฟกาเลิฟบัตรประชารัฐอุเสถภาเนเนาะนึกบัตรมัดนอมีบ่านึกบัตรประชารัฐอุนึกบัตรมัดนอมีบ่าเนเจ็คแฮนด์อยู่ดาเวอัตโนมัติอัตเวดาดิเนอะคอมยูเลอร์มึงกับพระตีนึกบัตรมานอมีอ่ะเนาะแค่ก่อนละเลบุตาเคตาคอตะการเมือการตะเมือก็กาพาเนาะจัดถอดเลยแค่ก่อนละเลสวมิยาปาลุยละเนาะก็คนเริ่มการเริ่มบัตรประชาชนตู้บัตรเนาะอันเนี้ยมูเน่ดิโซเริ่มประการนันมันหลุมมันแล้วแต่อบาจิบุคอนเลมิเกประมันแล้วแต่โพมิเกปัจจุเตโพเลอร์บัตรประชาชนตู้บัตรอันเนี้ยมูเน่แต่มาเจออุดรเจเนาะแฮปปี้ทอฟเวดาปรากฏว่าเลิกโครงการไทยช่วยไทยดิโซเริ่มคนละครึ่ง plus เนาะคนละครึ่ง plus ตัวรอนใหญ่เน่ปัดดูว่าการโตจนมาจากปาร่าเนาะกิโดเลอร์ปุ๊กจัดทึ่งดอกไปเจเนาะมาซาเลเนจ่าเลิกอปุกิเลียเน่ปบัตรทื่อดอเจตกาเซชีเหมาะไปแต่ดอกกระดาษเปลือยตาเลือดปอปกบัตรทื่อดอเจตกาเซชีรัฐบาลมาเจอกาเซชีและปุขีเนาะบัชาอิบลอรัฐบาลมาเจอราดอเจดอรัฐบาลเนเตเวดามาเจอนาคุชีเนาะนึกจากทื่อละลุยชีเหรอเนาะลินเอเกอร์ฮิลล์นึกลุนเจเลนเวดาเลอร์แอปพลิเคชันอาปูดิสโซเลอร์เป๋าตังเนาะเลอร์เป๋าตังเดอร์ตึนลาดลาในกันเนตาบาลเจตเมอร์เจอลุยลาเจตจากขอหล่อซาเดเลอร์การเล่นบัตรประชารัฐโอก็กาจิเหรอเนาะจัดถอดเลือกแค่ก่อนลาเจเนาะในส่วนเมื่อนี่เนาะจัดถอดเลือกแค่ก่อนลาแต่ลาดเมื่อแต่ลาดเมื่อแต่ลาดเมื่อลุยลาบัตรีเหรอซะบัชาแต่นี่แต่นี่เนี่ยเห็นเมื่อเลิกความเมื่อรักก็เติร์คีปอเนาะแต่นี่แต่นี่เนาะเห็นเมื่อเลิกเมื่อแต่คะแนนแต่ลาในไปให้หล่อนะแต่เมื่อเหมาะนั่นก็บัตรเมื่อรักก็เติร์คีปอความโยนเล่นก็จะก็บัตรเทื่อนเนี่ยเจตันนอเขาก็ได้เลือกปัดดูว่าบัตรหรือเจตันลาดเมื่อคะแนนส่วนเมื่อปีวดาคีปอเนาะมาซาเลนิจ่าปาเตเห็นเมื่อตนี้ครอบรัดเลยช่วยเมื่อเมบ่าเนาะเมดินเนบ่าบัชาบัตรประชารัฐอัตคันล้อชอดบัตรประชารัฐอัตคันเนบัตาเดเมื่อตบล็อกคอนเลยช่วยเดกว่าเลยนะอันนี้คาเดอุเลนกิจาดันเนลบัชาเตลาดเมื่อเจลุยลาเนาะมาซาเลนิจ่าอีคาเดเฮบบ่าคือดับอุเวเมเมบการเลบัตรประชารัฐโตบ่าบัตรนอนนิบแกทอจะชี้คอเลสซอจะเนี่ยอันนี้แกเราจะชี้คอเลสซอเลือกปุ๊กในเต้นเนสซัวเมื่อดีคนละครึ่งนอกแขนนอกคอบะอันเนี้ยมูเนบัตรลงทะเบียนละซอเจบัตรชุลมิชุลซาปะเฮตาเชก็ต่อเลือกปัตรชุลมิชุลซาแล้วลงทะเบียนนี่เนาะจัดถอดไว้ดาเรื่องมือนี้มือซอคิชิเซแต่ลันยาอีวันที่25และตือเลวันที่29พฤษภาคมนี่คิกระโทษแจกจ่าคือชิคุยเนาะพอดีพอสารเลือกดูถอดซอที่ซอหนีบแกเรา

เนาะอีกายเกตตาพิตามาเลิกปัดดุวับการเลิกรัฐบาลเคนีเดเฮตาลุดูบาค่าคือเลิกวัดที่โพกอบโพก็จดเตะโพตาอมูเกิดมาที่เหลือได้จะอะไรแล้วก็บาดเจอละเนาะเปรี้ยวตาออตาอ้อนตาเอาอวยดัดด้วยแล้วจะมือเซนนี่เนาะซาพี่นอร์ตก็โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยมือเซนนี่เนี่ยตามมาเลยมาเก้าอุทธรณ์ไว้ดัดแล้วอำเภออ่ะปูเนี่ยอำเภอแม่นยาเนี่ยเนาะอาชาออตาออตาออแทบปริบาจีเนาะมีวดากระทรวงพาณิชย์เดอร์คุหลอซาเดอร์กระทรวงมหาดไทยเนาะมาสกอตาเดอร์มาเลมาเก้าตาคือตาขอแลปริบาเอาเราเทมุเซนีรอมุทูเหรอเนาะอาริเกโกรอมุทูเนาะดินยาโคเนเดอร์แต่เชื่อต่อเคนีเนตาพิตามาเลอประดุวับกาตัวจะมาเจอแต่ในอวดาอามีอาจาจีเนาะอ่ะคนแรกเมื่อสกอตโรเจเลอร์คนละครึ่ง plus และซัวเมญาปาเนาะบัตรชุดเรามีชุดละสาวันที่25และติเลอร์วันที่29ข้อข้อในบลาในวันที่1มิถุนายนและซัวเมญาปาซัวออมเมื่อเซเรติคออัตเตวดาดีเนเตาอุโคพัดโดปูเลคครมอตาตนิยายเนาะวันที่19ปราบทาราแต่ก็จอดลอตตีลอแชอุทอมเมทอเวดาเซฟกาเตอร์ลอ

그때리노감마치포다저거또케니데부터르바그러치르코나달러달레아푸아토그테가또파르바코베다스칼로노메메르팟토크네토베다비리가라바레토도고나베케니모토베다비드노토베다레소르노스즈시뇨게도마다저거또르팟토크카바차케니블네부바그르바그냐네뽀페어치페어크라레레레제바นอมีเวลาเลือเพียวมาออตาเลกะคือราจิโมมันเล็มาก้าออตาอันตาบับลอเปรี้ยวกิเลเบื่ออันตาออเดปุ้นลอจินอดิเนียโคเนปามาฉีมาคืออันตาเนี่ยจิกาลอจิอนอจิกาลอบาชาอุเซนอโอเซเดือกระดิกก็มาอุดีรัตอ่ะเดือดปุเวมุกาพัตติอากาคิเชียบเดบุเลกติเซชีแฮกว่าดอกการเลติ๊กตอกอาปูเดตับหรือกอการเลนเฮกิเหตุบาลอซะเดือดิเนียโคเนตัดเชื้อต่อในอุดีจะชั่วโมงเลยดีจะก็แปลแต่สวีเลอร์ขอพิตราปูเนาะขอพิตราปูเล่นดับเบิลแวร์เค้กขนาดนี้หรอขอคอเดลเล่เต่ามูเนาะอาเกิดคลื่นเราคลิปเลยหรอเนาะดิเนียโคเนเลอร์ปลาเล็กอะเคยไม่เคยโดนขนาดเล็กคิดเล็กคิดเด้อผ่าแกกันเด็กกันมาหรอเจ้เลยเราชอบอะไรเล่นแต่หันใหญ่จะเกิดเต้ระเปรย์หรอจะก็แปลเกิดแต่สมือซ้ำมือแล้วตีเล็บปลาโดนขนาดตาพัวก่อขอคอเดออุดาเล่นหลุดเล่นทาดิโซเล่ปุ๊กเกิดฮือเกิดยากก็มีเฉกอฮะเลเวดาตาตีตาเชื่อก็ต่อเลยเกมมีมอตามือมือกอกะเลิกกอขอโตกอเล็บปือพอมลาเนาะตาบลื้อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสพาวิกฤตฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุสหประชาชาติคัดค้านมาตรการจำกัดเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
3: วิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
2: ด้านนายลวรนแสนสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทางนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
3: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60 40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
2: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบคู่สัญญาภาครัฐจากวิกฤตตะวันออกกลางโดยผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างชั่วคราวเพื่อพยุงสภาพคล่องผู้ประกอบการ
4: นางสาวรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบสำหรับกลุ่มคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยลดต้นทุนและรักษาสภาพคล่องของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานค่าขนส่งและต้นทุนวัสดุที่ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาภาครัฐในช่วงต้นทุนผันผวนรุนแรงโดยเฉพาะผู้ประกอบการรับงานก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็น SME และมีข้อจำกัดด้านเงินทุนหมุนเวียนหากปล่อยให้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกดดันต่อเนื่องอาจจะกระทบกับการส่งมอบงานการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่สาระสำคัญของมาตรการคือการผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้หรือค่าเคเป็นการชั่วคราวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการลักษณะนี้เคยใช้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซัพพลายเพื่อประคองผู้ประกอบการและลดแรงกระแทกจากต้นทุนที่ผันผวนสูงการนำกลับมาใช้ในครั้งนี้จึงเป็นการเลือกใช้เครื่องมือที่เคยผ่านสถานการณ์วิกฤตมาแล้วและปรับให้สอดคล้องกับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุ4โครงการใหม่ลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ70คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงและเอกสารเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมดังกล่าวจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาไทยเพื่อร่วมประชุมจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมนี้ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อประชาชนทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเสถียรภาพระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสแรกปีนี้ยังคงมีความมั่นคงสูงแม้เผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไตรมาส1ปี2569ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อรวมขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 จากแรงหนุนของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนตามต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่สินเชื่อ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงหดตัวเนื่องจากความเสี่ยงด้านเครดิตยังอยู่ในระดับสูงภาพรวมหนี้เสียหรือ NPL ทรงตัวโดยหนี้ในกลุ่มเฝ้าระวังพิเศษปรับลดลงเนื่องจากลูกหนี้บางส่วนกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติและธนาคารพาณิชย์ได้เข้าช่วยเหลือเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของระบบธนาคารปรับลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงตามการหั่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการช่วยเหลือลูกหนี้ในมาตรการคุณสู้เราช่วยรวมถึงธนาคารบางแห่งมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากภัยสงครามตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติตามกฎจราจรบนถนนอโศกดินแดง
6: พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าวันนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟขนสินค้าชนรถเมล์เพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีขณะที่ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวแม้บางตัวไม่ทำงานแต่จะเร่งกู้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายการส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้นอกจากนี้ตำรวจยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ขณะที่ช่วงสายวันนี้เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนบาดเจ็บสาหัสขณะปีนข้ามแนวแบริเออร์เข้าเขตทางรถไฟซึ่งเป็นการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บ การรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันถึงคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นาทีที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารถไฟวิ่งเข้าไปชนคนโดยเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบเรียร์ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปปัสสาวะในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ากรณีดังกล่าวต่างจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือไม่ได้เกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมและเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตจึงถูกเฉี่ยวชนและต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถส่วนการเยียวยาผู้เสียหายขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
7: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกประสบดินแดงว่าขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้และจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันพรุ่งนี้ส่วนความคืบหน้าในสำนวนคดีและการเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้โดยในส่วนของผู้เสียชีวิตการรถไฟดูแลรายละ 340,000 บาทในส่วนของผู้บาดเจ็บการรถไฟมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามในวันนี้เป็นวันแรกในการเริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
8: วันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติด
7: ทั้งนี้การรถไฟมีมาตรการเข้มงวดก่อนตรวจปล่อยขบวนรถหากพนักงานขับรถรายใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะมีอินดิเคเตอร์บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถอย่างเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายยติด่วนกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางเสนอยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟพร้อมผลักดันกองทุนเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
9: การประชุมวุฒิสภาในวันนี้ได้มีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในอนาคตโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอญัตติได้ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการประสานงานด้านการเดินรถและการบังคับใช้กฎหมายบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมเสนอให้ปรับปรุงอุปกรณ์กั้นทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและยกระดับมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงขณะที่นายวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณได้เสนอให้จัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุจากระบบขนส่งสาธารณะเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10: ท่านครับเป็นที่น่าแปลกขณะเหตุการณ์เกิดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังมียวดยานพาหนะก็ยังไปจอดคล่อมอยู่สิ่งที่อยากจะถามและอยากไปยังรัฐบาลก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
11: เราควรจะจัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุสาธารณะที่เบิกจ่ายได้ทันทีบ้างหรือยังมันควรจะเป็นอัตโนมัติได้แล้วไม่ต้องไปขอความกรุณาแต่จะต้องเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องไปจ่ายเพื่อรับผิดชอบเพื่อเยียวยาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทันที
9: จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างวินัยจราจรและการยกระดับความปลอดภัยโดยเสนอให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณจุดตัดทางรถไฟเช่นการก่อสร้างทางยกระดับหรือทางลอดควบคู่กับการเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชวิสาประทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุลธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายฟาฮานฮักตรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอันจาซีราที่ระบุว่า UN คัดค้านมาตรการจำกัดใดๆก็ตามต่อเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่ง UN ไม่ต้องการให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จำกัดการเข้าถึงเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านประกาศจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซแบบตามเวลาจริงทั้งนี้สำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านจะใช้ระบบที่ให้เรือทุกลำที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการโดยตรงผ่านอีเมลที่อยู่ของสำนักงานและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก่อนการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19-20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนกำลังก้าวขึ้นไปสู่ระดับของความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยทั้งสองประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันบนหลักการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ของสองประเทศรวมถึงการปกป้องอธิปไตยและเอกภาพของชาติประธานาธิบดีปูตินกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียและจีนกำลังขยายความสัมพันธ์อย่างแข็งขันในด้านเศรษฐกิจการเมืองและการป้องกันประเทศพร้อมย้ำว่าความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดและในเชิงยุทธศาสตร์กำลังมีบทบาทในการสร้างเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระดับโลกเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างครอบคลุมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิบุรีรัมย์และนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสถ้าจากจังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนาดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
17: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
18: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
17: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
17: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิต

คนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัทรินโพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฏมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่

0: อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัดไม่ยอมกินอาหารถึง7 วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12 ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปฏิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12 ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดา ทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกัน พระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสดุรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์ พราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึงสองครั้งสามครั้งทุกกูและกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกูและกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกูและกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกูละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูและบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้เท้าสักกะนมัสการทุกกูลดาบท แล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกุลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10 เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16 ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกริยกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ในวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026มีราคาสูงและอาจนำงบประมาณไปใช้ด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณโรงแรมเซนทาราอุดรอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวัชระปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะองคมนตรีร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติน้อมนำแนวพระราชดำริที่ประชุมกำชับให้ทุกจังหวัดน้อมนำแนวพระราชดำริไปจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือภัยแล้งปี2569
2: คณะองคมนตรีนำโดยนายพลากรสุวรรณรัตน์พร้อมคณะองคมนตรีรวม9คนร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งให้เกื้อกูลกันเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอด้านนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยกว่า 2,000 หน่วยเพื่อสนับสนุนภารกิจจัดการน้ำและแจกจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนพร้อมดำเนินโครงการมหาดไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์คลายแล้งปี2569ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ถึงปัจจุบันสามารถสูบน้ำกักเก็บในแหล่งน้ำพื้นที่18จังหวัดได้ปริมาณน้ำเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 30,000 ครัวเรือนทั้งนี้ปภ.พร้อมนำคำแนะนำของคณะองคมนตรีไปขับเคลื่อนเชิงรุกและขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุเดือดร้อนได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาฝั่งทองรายงาน
1: ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพาวุธทหารบก
3: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพาวุธทหารบกโดยมีกองโรงงานช่างแสงศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานติดตามผลการซ่อมบำรุงในด้านโครงสร้างระบบกลไกและชิ้นส่วนโลหะต่างๆขององค์ราชรถเช่นพระมหาพิชัยราชรถพระวิชยันตราราชรถและราชรถน้อยที่ได้ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนำเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษมาตรวจสภาพความแข็งแรงของระบบช่วงล่างเพื่อป้องกันรอยแตกร้าวตลอดจนการตรวจรับชิ้นส่วนคานชุดบังคับเลี้ยวและงอนคันธงสามชายที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่จากต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องประกอบพระราชพิธีทุกองค์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์และปลอดภัยก่อนเข้าสู่ช่วงการซักซ้อมและการจัดงานพระราชพิธีสำคัญต่อไปปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กองทัพเรือจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากรเพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาทหารเรือไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาณพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพร้อมอ่านประกาศพระเกียรติคุณโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระปรีชาสามารถของพระองค์จากนั้นผู้บัญชาการฐานเรือผู้แทนราชสกุลอาภากรผู้แทนสมาคมภริยาฐานเรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและผู้แทนหน่วยราชการร่วมวางพวงมาลาจากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวิหารน้อยภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระอัฐิของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และอัฐิของสมาชิกราชสกุลอาภากรและราชสกุลสุริยงศ์จังหวัดนราธิวาสจัดแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานนำรายได้สมทบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนำส่วนราชการร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานภายใต้แนวคิดนราธิวาสคอลเลกชัน2026 111ปีจากเมืองนารอสู่เมืองนราธิวาสที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส2569มีส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาสู่การขับเคลื่อนและสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยผ้าถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันและช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ทันสมัยตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรายได้จากแฟชั่นโชว์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กยากจนในจังหวัดนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจไทยสิงคโปร์ร่วมฝึกผสมคอปบาโกปี 2568 ถึง 2573 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างกัน
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือการฝึกร่วมผสมครอบบาโกของกองทัพสิงคโปร์ในประเทศไทยประจำปี 2568 ถึง 2573 โดยมอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในการฝึกครอบบาโกที่กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยทั้งในมิติการเมืองการทหารและเศรษฐกิจนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบการรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกสเพื่อจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO ผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงซึ่งมีสาระสำคัญในการห้ามสมาชิกในการอุดหนุนภาคประมงทำลายความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำโดยพิธีสารนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่15 กันยายน 2568สำหรับการเข้าร่วมความตกลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของไทยเนื่องจากกรมประมงมีมาตรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วอีกทั้งไทยยังสามารถขอรับประโยชน์จากกองทุน WTO เพื่อนำมาบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในระยะยาวอีกด้วยปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา
6: ร้อยเอกหญิงพัฒนารักษ์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาให้เด็กสามารถนำเอกสารไปรายงานตัวเพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้อย่างต่อเนื่องโดยจากนโยบายรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout เพื่อลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักและเพื่อคุ้มครองสิทธิในการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามที่รัฐธรรมนูญและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีให้การรับรองไว้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้กระทรวงศึกษาธิการสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30 วันกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดงานวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569พร้อมชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
7: นายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสพ.เปิดเผยว่าสพ.กำหนดจัดกิจกรรมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ในวันที่22 พฤษภาคมนี้ณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองพื้นที่อนุรักษ์นอกเขตพื้นที่คุ้มครองและการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งนี้สพ.จะนำข้อเสนอทั้งหมดไปเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมเจรจาประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือCOP 17ณประเทศอาร์เมเนียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์จัดประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงพลังศรัทธากระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
8: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นปูวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่เทศกาลสร้างสรรค์ที่สะท้อนซอฟต์พาวเวอร์เชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่วัดราชมนดบอำเภอเมืองพิษณุโลกบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีประชาชนทุกช่วงวัยรวมพลังกวนข้าวทิพย์ด้วยแรงศรัทธารองศาสตราจารย์ดร.ขวัญชนกนายจรัญผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2โดยมุ่งหวังให้ข้าวทิพย์เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงพลังศรัทธาและผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าท้องถิ่นทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ศึกษากระบวนการกวนข้าวทิพย์อย่างละเอียดของจังหวัดสระบุรีที่มี การกวนข้าวทิพย์ทุกปีในวันวิสาขบูชาตั้งแต่ความเป็นมาวิธีการเตรียมส่วนผสมไปจนถึงขั้นตอนพิธีกรรมเพื่อให้การกวนข้าวทิพย์ครั้งนี้สอดคล้องกับหลักประเพณีดั้งเดิมโดยเริ่มต้นถ่ายทอดลงสู่พื้นที่จริงผ่านชุมชนแสงดาวพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ครอบครัวผู้เสียชีวิตเดินทางรับศพผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะที่สถาบันนิติเวชวิทยากลับภูมิลำเนาประกอบพิธีทางศาสนาหลังผลพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวตน
9: ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเดินทางเข้าตรวจ DNA เพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยล่าสุดสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้แล้ว4รายประกอบด้วยนางเอื้องมโนแจ่มอายุ66ปีครอบครัวนำร่างไปประกอบพิธีที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้นายธีคาอุตมากรอายุ34ปีนักศึกษาปริญญาโทมีกำหนดรับร่างในวันพรุ่งนี้นายธนันท์พิพัฒน์เขียววิจิตรอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่3นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดชาปนกิจในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้และนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีอายุ25ปีนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดสวนสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูและขสมกได้ร่วมอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างและดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์20:18ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ตั้งแต่วันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้โดยมีทหารมากกว่า 65,000 นายพร้อมกับอาวุธอุปกรณ์ราว 7,800 รายการซึ่งรวมถึงแท่นยิงขีปนาวุธมากกว่า200แท่นเข้าร่วมปฏิบัติการซ้อมรบในครั้งนี้โดยการซ้อมรบดังกล่าวจะครอบคลุมการฝึกร่วมและการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ที่ประจำการอยู่ในดินแดนของประเทศเบลารุสทั้งนี้การที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปลดพันธกรณีข้อจำกัดหลายประการที่มีต่อรัสเซียและสหรัฐซึ่งต่างเป็นชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์รายใหญ่ที่สุดของโลกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐอนุมัติการขายเฮลิคอปเตอร์ปราบปรามเรือดำน้ำรุ่น MH-604Hawkจำนวน20ลำซึ่งใช้ในการตรวจจับและทำลายเรือดำน้ำรวมถึงโจมตีต่อเป้าหมายบนบกมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เกาหลีใต้นอกจากนี้ยังอนุมัติข้อตกลงการซื้อขายมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการปรับปรุงระบบเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นอาปาเช่ของเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นกำลังหลักของกองทัพเกาหลีใต้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกาหลีใต้ในการรับมือกับภัยคุกคามปัจจุบันและอนาคตรวมถึงยังเป็นกองกำลังที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถยับยั้งภัยคุกคามจากศัตรูสารข่าวต่างประเทศรายงานว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับทวีปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังมีรายงานพบผู้เสียชีวิตมากกว่า100รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเกือบ400รายขณะเดียวกันในแพทย์ ชองคาเซย่าผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่าการประกาศดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างการประสานงานระดับภูมิภาคระดมทรัพยากรฉุกเฉินและเร่งความพร้อมในการรับมือของประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกและยูกันดาที่มีความเสี่ยงเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์มันดิบูเกียวในตอนนี้ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
12: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนก่อน
13: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
12: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเกี่ยวกับประเด็นค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ก็ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม
14: ่ก็ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
15: ก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะ
12: ลิเวอร์พูล FC เปิดตัวชุดแข่งใหม่ฤดูกาล 2026-2027 พร้อมป๊อปอัพสโตร์ครั้งแรกในไทยติดตามได้จากรายงาน
16: ลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2026-2027 อย่างเป็นทางการโดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่ Discovery Plaza ภายในสยาม Discovery กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล 1989-91 ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดันกริดตัวเสื้อมีการนำลวดลายเลขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่โดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้อาดิดาสปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนบ่านอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวป๊อปอัพสโตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plaza เพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: นายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยพร้อมด้วยนางนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล7คนชิงแชมป์เยาวชนรุ่น12ปีไฮเซนฟุตบอลยูธคัพสปอนเซอร์ชิพ2026ปี3และจับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันที่ห้องประชุมชั้น25อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยนายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสนำโครงการออกไปจัดในพื้นที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดเชียงรายเพื่อขยายโอกาสและเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในภูมิภาคได้เข้าถึงเวทีการแข่งขันฟุตบอลที่มีมาตรฐานระดับสากลและจุดประกายให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคตทั้งนี้การแข่งขันไฮเซนฟุตบอลยูธคัพสปอนเซอร์ชิพเป็นการแข่งขันประเภทฟุตบอลนักเรียน7คนยุวชนและเยาวชนชายอายุไม่เกิน12ปีโดยเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน32โรงเรียนเพื่อร่วมดวลแข่งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่สนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมจังหวัดเชียงรายพาณิชย์คาดนาครายงาน
10: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
17: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
17: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
18: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นนิสัยเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
19: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัดไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
20: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัทรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาฮือลาหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอโลอาสะและไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออเอโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาเลเลกางาฮือมีจอมออเอโลทาฮาวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวือจ้าน้อหุและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซนี่สขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

Hawe obyo ni la huya te ga le le cha ta uyo ya we okolo la se cha le o raika oboda ja okolo ha yu la bi yo me no khu ga ka che be okoto ke che le ji mai kho ya lo ya okoto ku oti sthani vithiyu krajai siang haeng prathet thai jangwat chiang mai am ti hyo o ha sichi kho kilo hertz te lai pu ta len pho te pho facebook fan page สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวูมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผื่อวิโอยาฮินาริควายตาและข้อนาริทาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาโอบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชิยอลาหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเกเพวิโย

Obo da ja vi yo ya pu ha te po tho ka da ja vi o nyo ya cho kho lo nga khu te po ko ga mi la le cho pa u pa lo che ta vi o vi o nyi la hu ya ti pha ge ti ge rai ka obo da ja o kho lo nga hu o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe le ti ga li le cha ta gi yo ya vi o kho lo la se cha le o rai ka obo da ja o kho lo ha yu la vi yo me哈维奥维奥尼拉胡亚卡波切波罗切达维卡基佩切里娜，迪亚里里托卡扎梅多梅兹梅卡梅哈雷多萨切奥里娜，处理这位奥亚卡，内胡泰米格奥克罗莱，穆伊克奥亚，卢拉布维塔巴多，阿胡迪亚里里卡，奥扎奥亚卡斯佩托拉维阿纳阿戈蒂帕塔，内胡托达雷奥布加加基图迪亚里里卡，阿需要都要亚卡查卡德尼哈萨达基斯。แม่และยันยิวยาแล่ชุดิซอคโลกาสปุญญีงาฮาปามิฮาปอคโลยะญอติชกอญีสุญิเปวิโยและจะขอญีฮีญีชกอขอมขอฮาวิโอวิโอญีราหุยะติพาโอยะปุฮาวิโอยาคโลทอกาฮีนาริควะตะและก็นาริทาคากายงาคือราหุคอไรกาอโบดะจาตอกะเชวิโยแม่อวิโอญีราหุยะติพาลุลาเลอติเกราหุคอพอนาเลอชปาปาโลเพเชวิออรอสตาติเกยูจูเวลาแลกาดะเจดะไอเพวิโยแมจีจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อสตาติภาฝึกกาลาวิแลงาคือไทมิกอโคโลกูเฮตะจิแมยะนี้ติชกอนตะเลนี้ชเตนี้งาฮาปาวิออยะชอโคโลงาคือไทมิกอโคโลติปอมุยิกอลุลาแลลามากิตุโยเจและติกะติติลอกกามุยิลามาจากิตุโยเจลือเลกากูเฮและฟาตะกวิโยลีงาคือไทมีออนาติตอภาคอีสานไทมิกอก็จะติดต่อมุนีต่อพ่อไทมิงก็เขาติดต่อพ่อค่ะไงมุยจอวิเจเรียติปอเลยมุยก็รู้ลาเลยละมากไอตุโยจิแม่ลี่อย่างนี้แต่เรื่องนี้เชื่อได้ยังฮะปาวิออยาเชาะเขาลุลาจะละฮะเพ่ต่อลาวิออจิติพัทโกะกูให้เล่ฝาจิแม่ลี่ให้พวกขอวิกะลู่ลู่ลาอีกะทูเวมีปะเวมีกุยโยจิลาวิชได้พัทธากูให้เล่ฝาตาเจเรียชุดอิจฉาลูกกะลูกกะฮะเก้าจะจากใจวิกาสติตาแม่ลีกะรู้ชื่อเวลาวิแม่มุยขอยาวคลุลุฮัลุแผลละโกเลดอฮัดอคิดูลูวิสิวิอจะได้ผ่ากาลาลาวิแม่เอกอยะนี้เรียงอะคือติพ่อปุ่ยติพ่อยานิสาลีมุยค่ะใครมามาจอวิเลยนะเอกอยะนี้เรียงอะคือแท่งเหมียวนาติต่อพ่อกามุยจอมาลอแม่มุชัดชื่อจาวิอติติผ่ากูแห่แม่เรียกฮอชื่อฮอโมวิอซาตาลาวิเฉลยมุยลูลากาเวเลมหอมุเยลูลากาวิทัปตะอรอเปเลฮอชฮอโมวิออซาตะลาวิโยเอกอลิงาคือเทมเมียวนาเตตอพ่อยะญิมุยีเตฮาเวียคอเชเปเซเบฮุตาวิเจเลเคกอเตกาติติมุยีลามากิตุโกเวลอแมเตฮาเวียคอเชขอเชื่อเปอร์เซ่เบหุตาวิออตีแรงคือจังหวัดจีใหม่จังหวัดตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีติดต่อพ่อค่ะไก่อย่างนี้เตกาติตีแรงมุยลามาจากิตุรอแมลีติฮาวิอาขอเชื่อเปอร์เซ่เตกาตาวิเจเฮโกฮอวิออซาเราก็อย่างนี้ตาว่าลีเซชิฮิองศาค่ะไก่กาโลแมยานิเวชอนะคือเทมเมียวนาติต่อพ่อเราก็มาช่วยแก้ฮอตสุดจาวิอซาตะมาวิลีเซชิฮิองศาจัววิโลเมลิงะคือเทมเมียวนาติต่อพ่อกะปื้ดาเลกาลีภาคอีสานพ่อกะมุยีขอเชเปเซเจไทมิกอก็จะติต่อขอเชเปเซมุญีต่อพ่อขอเชเปเซไทมิกือออฮอติต่อราชือและอาดามาพ่อเลขอเชเปเซตาเลสเชเปเซกุติพ่อกะมุยีขอเชเปเซเบฮุตาวิเจเรียกว่ากูให้แลฟาตาฮิแม่เรียกฉันได้สอคโลมุยีลามากิตูก็รอเรียกยันยอจีไมออกาขอเชเปเซออคโลเชี่ยวรอแม่เรียกคาติตองมุยีลากาออรอซาตาจักกาฟือละรียาคาเมาเวไลกาโกลาวิอยันยิมุนอมาน้อยแก่ตีแลมุชาเฮจาจีมุชาคือเฮจาจีแม่เรียกฉันได้เจอกาชะลากุชะจาฮอจาวิแม่เรียกอะคือไทมิกอโคโลกาจักขอวิอยาโคโลเรียกมุยีขอยาชอคโลอเจ้ายานี่ยา
ติแกแพตุโยเจติคือกมุชาชะจาเลฮอจากูชูกูแคเตเลยกะฟีเวแพตุโยเจยาโกติคือลาโกติปอมุยีกอลาเลเลวิกะทูเวหรือลูฮาลูแพเวชะเตพาแพเกตุโยเจแมจะขอป่าวยาโกมุยีจอมาวิชอเลงาฮาปาขอฮาปาเจเลสฮาปาฮิฮาปาชอคโลเลมุยิโกฟีวิจิแมมุยิโกปุยวิจิเคโกมุชาโกชเลฮอเวอซาตะมาเลกุชุกุแคเตเลอิกะฟีวิจิกอเปอเลฮิฮาปาโกฮาปาเตปอมุยิโกลามาตุโยจิแมเลโอติเจเวอยาคโลสติตะโกเวนาเลมุยิมลามาจาโกอิกะลูลูไลกะทูเวจะได้คือเลนูจิไฮพอแมเซอลอกุกางาฮุมมีกะติปาติพาแมเซหรืออิกะคากะติกุโซเชอวิโยอลอกอมุยีลาจาลาโกเลอิกะลีเมเซกุอิกะลูยะลาโกไทมิงเกเป้านัวเมเซออิกะกอทูลาวิทาคีเวทาปาโตจะได้คือลิมมีพอกะเตปากะออติคอลูเอและมุมียะอิกะคาเชอเวออติเตพาลอกอกะจึตอลาจึเชเวยะคะเตพาลอกอลาจึลาฮาตอลามังกะเวเลเฮกุอิกะคาคาโซเยมิงเกเวลูลาติลูเอเวคาเปจึตอกุวิโยลีอลอกออิกะคานูฮุตออปิกุอิกะจอฮะยายมังกะลาโกอิกะตือเลอิกะถูกไกเวเจเลคโกจะขอป้อกาขี้เลฟาเชเวลีเมเซหรือเลเมเซติต่อพออิกะถูลาวิทาดอหาดอขี้แรงอะหึมมีอจุยารัฐบากากาติปาติภากาลุยและออกคากุกเชวิโยลิชกาเมเซออจิไฮออกโลวิโยแมนเลคโกกอนิเวติยาทาเลียววิอเนลาหุยาติเผาชนิดคือเรียงอ่ะคือไทมิโกคอโลเชซาจอซาพอสิทธิ์บัตรทองออกคอโลกาดาวิซาตาติลอกอกาลาวิแลบัตรทองเลสิบัตรทองกาตาวิชอติพานาลาโกลาและมาลิงอนาเพวิทยาธาปุรัตทาลโกเลนัชติพาคะยาเรียงอ่ะหึมมียามาลิอนาทหัสตุวินัชติพาเกียวเกมากาวิโยเลนัชคาเลอบอมเมียวติยูลุลาวิทปาตอยาข้างอ่ะหึมมีจอมคุโอคาโอมูเวเลียจอมคุโอคากอกาติกาวิออยามีเลียโยฮูนาสติพาชานีแตนีแล้วติโตลากาเลนาเลมาเลอานาเพเวติพาธานาชุสติพาตอปีแล้วฮาซากิกาตัวอโปเลียชนิดคืองาคือไทมิงกอโคโรนาชุชเวติโตกาเลสิบัตทอโคโลกาปีตุโยเจเลียแค่กว่าสิบัตทอเยเชเวชอติพาเลมาลิงอานาทาฮาซาตุวินาชุสติพามากาวูดอนะมากาวูดอวิทยาธานาวิชอติพาทอกาอาณาเชเกียวเกกาเลมาลีอาณาเพวิชกาอาสาลีกาโกเชโมเลนาวิชติภากาเคลาวิโยเฮกวอชติคือเลสิบัตทอคอลูกามาลีอาณาทาฮาซาตุเวนาชสเลนาชสอิมครานิมโควิเจเลเตหานะฟรีปีวิเจเลสิบัตทอคอลูกาปีวิเจแมเลติสติสาติแพวิทาปอตอติแกคาเดกันยาฮาซาไดวิโลแมเลเฮกวอชกาสิบัตทอคอลูกามาลีอนาทาฮาซาตุเวนาชสุติภากะปีวิเจแต่กูแลเรดะเวซาตาออรชติภากะยูเวลาเลออวิยะเนละหุยะติภัททะกอมาลาวิโยแมกอจะแลเรกรมกาปกครองพ่ออาโลชบึชเลสิมาบัญชีมาเจติจอเวมาเฮลอทัมเบียบ้านมากะกอจอวิเจกรมกาปกครองพ่อชติคือวิอยะเตอาเพอเลเลเตคะเลเลกำนันผู้ใหญ่บ้านเตเลในอำเภอเตเลลีจังหวัดอคโลคาไกกรมการปกครองพ่ออลอติภากาติกาชาเชวิโยอลอโกปุลาตาเวชะเดฮาปาอคโลลีนัวอำเภอจิดาเวปลัดเลอำเภอจิดาเวยอโยกับข้อพิจารณาชนิดคืออยู่วิโยเลมอติกาเจเกโกกาโยอาชโกกาอยู่วิมาติเลโกโกเลแฮปาชอติกานาเลอแต่ละโกบะมากาเกือวิชอนะอยากฆ่ากาหนัวทับยาบ้าคองาคือขอยาลอยาเกี่ยวจะก็มาเย็นบะคอนจึกจะและบะตีโต๊ะปีวิโรเจเลียชติกาชกาลีโยให้ป่าชอนะอยากให้โยนาตีอือนาเสตีอือเลียฝ่าโรเจก็มาชมามาเคกโยมมีวิโรเลียวค่ะถาติพิตยาเลียโยเวบะตีผากอนยันวิชอไทยวิบะจอวิโรเจเคเตเลโกกะยูชิดะโกกะเตดะเกวิชอเลียหนอจีด้าพอติกาเวลาวิโรเจเคเตเลลินุกะติเข้าเวปะละอเพกะเฮเวนาเลียเคเตเลชุติ
ือเวียวเย่าเขาโลปลาอาเพื่อกาเลกาติป่าเจ้าหน้าที่ทักขังแก่กามีพ่อกาติป่ากรมการปกครองพ่อเลนหน่วยงานดีเอสไอออกมติพาลุยเลี้ยวออลกะแชเลกะติเชวิโยเกี่ยวกับที่คือเวียวย่าเรียอาเพื่อจีเด้าติดต่อพ่อจีแม่เรียกะแชเกวิโยเลาะออกเขาโลน่าเลี้ยวเมมวาลาเลกะแชเกวิโยเขาโลอาเพื่อจีเด้าเขาโลเรียทะเบียนบ้านน่าเรียอ๋อป้อมาให้รีทะเบียนบ้านซิมม้าเตียวิโรจิก็มาทะเบียนบ้านม้าเรียซิมม้ามาให้รีทะเบียนบ้านม้าก็วิจิเรียเขาก็ย่อเยนาบะออกคอลุชอมาเชเชเวนะยาค่าชูฟูเปียเลยเยนาบะคอชอเชจเลบะติจเวติพาโกวิโยเลจิดาพออาลักที่อ้อฮาก้าหมอวิจิแม่เรทะเบียบ้านออกคอลุนะเรียชอนเจอรูลาวิยาค่าชอมาเชเชเวลียาค่าอยู่บะติรากาวิทาปะตอชูวิทะเบียบ้านคอลุเจอรูลาวิกาวิจิแม่เรียกให้กว่าบะมากะกือบ้ากับโจวิชอติผาลีเยนาบะคอรุจิลูลาจเลบะติผาตีปีวิโรเจชนิดคืออ้อฮาก้าอยู่กาวิจิแม่ลีนัวอาเพื่อจีเด้าติต่อพ่อลีออร์ล็อกคาเคตต่อไกตุนามาสุสินาลีชนิดคือวิโอเย่าคอโลคาเคเก่าคอโนลีลีซาตาพ่อกาติปาติผาซาตากอดแพตาลากูรักกากาหมอกไกตุโยลีมาที่มาโจวิโอคอโลตีเลกาตาวิเชเลลีดอฮาดอกิตุโจวิโยลีอามาติจึกานาลีเอกมีวิโอเลียวคาโคพิธาติยาวิโลกว่าเรียกค่าคาสนาเลียข้อพิถากาหายูวิโยลิจกาอยู่เวลาเลียววิโยเนลาหุยติผัดทาอโลซาตาติผัดจะเกิดชลาวิโยแม่เอโกจิให้พ่อกอกเกสาลีดาวิซาตาอโลเกสาลีจิให้พ่อกางาคือวิโยนี่เลียนู่โดยหางพ่อก็ลาอยู่ล่ะอามามาคาจอลีโนพ่อแม่เลี้ยนทาวิโอยาเล่ดอยบ้านแควัวดำก็วิโรเล่ดอยหางแม่เฮเล่บ้านแควัวดำก็วิจิเล่หนัวแม่ยาวนะเล่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจิให้ออกคอโลปุระทาเล่มุยีลาจ้าเล่นักกู้หรืออีกาลู่ยาลาแล้วอีกาลู่บาเปื่อเล่จูเจ้าวิทักขไกกะลู่บาลู่แทเปื่อแล้วจะได้คือเล่นกกาติคาโลบ้านแควัวดำติดต่อพ่อนะเล่จูออกสติมากอติเจ้าเก่าเจเลียฉดับปะตออันท่าสืบตินีเลียงะฮะปาวิโอเย่าคโลติชนาเลียเคติยาท่าเลียนายกอปจอาทิตาทรเลียวผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้เลียไกเลียวจูออสติเจอกาตาวีออเมกาลิสะพานแควฮาเลจ้าเมเปียวิเจเล่าคอยอยู่เรียฮาเลจ้าก็เวลเรียแล้วก็ออเมกาลาหูเวกาโลเรียงาโดเวลาหูคะยาชออาคายาเชเวเลนุกาติคาโลเรียกให้กูจูออสกาเลอันทาพอปล่อยติปุวิโยจิแม่แล้วก็ปุลาวินีฮิงาหาขอชะสะขอทาเลโนติโตกาเลบ้างแควัวดำติโตเลตัมโบแม่ยาวอาพึเมือกานากูหรืออีกาลูยาลามาจาเลหรือลูฮาลูเตเลอยะติภากาลูบาเลลูวิสิวิกาพุมาจาเวติขอเพวิโยเรียกกว่าจะได้คือเรียกไลหมูปอดาวิอาจุยาราธบากติปาลีจิให้พ่อวิกาติเลวปอดาเลจูออสติจเกาเจเลวกติคาลูชองาฮาเยกาคิเชวิจกมาเรียกกว่าจูมาจโกยิกะลออือเวทปาตอชปอปอภากิมากานาเรียกกว่าจะได้ปอวิอยาจูนาเลจูฮาเลจาจึกาเลลิงาฮุมมียากะเกเกลาลาวิโอคอลูกะเกซาลาซาเกวิโยจิเมลิชกาดาวิซาตาโอโลโยเลโอโลกัวนากูกือไกจาลีลือเลกะชริคือโลโกนากูกือไกกะอึจาวิทาปาโตจูมาจึกโกกะโชปาวปาวพากิมากะวิโยเลเกโกชกามีกะติปากะอายีอยู่แล้วงาฮือมมียากะเกซาลาซาตัวอปูลีกากะติแล้วจูออสกาเลอันทาพอไปติไกปือเจใครแต่ละจูออเมกาลีฮาเลจ้าแม่วิเจเลียฮาเลวิโยเลียนูแกติแกกะฮาเลลาวิโยลีจูออสกาวิทัปปะโตจักาลีนัวจิให้พ่อวิซาตาออรติผัดเพวิโยชติโลกาลีจิให้พ่อจ้าดาวิซาตาโยลีดาวิซาตาเพวิโยลีจิให้พ่อวิโอวิโอเนี่ยละหุยาโอปูลีชติโลโลกุเลย่านเนย่านยูลีฮิเชเวเรียย่าเนตาเลยย่าแอคไก่นะเรียลิฮิเวติภากาวิจิแม่เรียอรอซาตาชกาเรียอปจจาวะจิให้พ่อย่าเนย่าอยู่ลิเชเวติภาทากาวิเจจะขอยี่หิงาหาขอชกขอขอโลลิฮิไกจัวโปทูกะ
การศึกษาติผาปี้วีจี้แม่ลีชเวียคอลโลแลรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายออคอลโลกาติเชเวเลออฮุเตเลเซไกเชเวนายกอปจแลนางอธิตาธรวันชัยวันชัยธนวงศ์แมวิโยเลยอกโกเวนะจะขอเป้ากาย้ายยันแน่จีให้ออกคอลุเชียเวติภาจุยมายีจาวิลิฮิเวติภาถากาดักไอตัวอโปผู้ดีจอตาวิคาเสือเลยย้ายติภาทุกการศึกษากาเพตัวโปนาเลยห้าสามาละโกวิโยเลยสามาวิออย่าแลชะติคือเลชะติฮาปายันตาแลเรียกเซชนีขอฮาปาจูฮาปานี่ให้งานหาขอชะก็ขอวิอ๋อยากขยายพ่อวิเจเรียกอปจจีให้พ่อพ่อวิจิแม่เรียกย้ายยาแหน่ลีฮิเชเวอนุบาลตาและเรียกปริยตรีฮิเชเวทักขยายกาวิเจเฮกว่านี่โมเคแปตาวิลอแม่เรียกวิอ๋อเนี่ยละหุยติเผาเฮกว่าอนุบาลตาและเรียกตีตาตาเรียกตีชนิตาขากายวิตีโมมหาวิทยาลัยฮิเชวิตีโมเรียกคติแปตาวิโลคติแล้วกาวิกามาชุดาวินาเรียกกาปิวิกามาชุดาวิโยเฮกอทุนการศึกษาระดับเรียกอนุบาลเรียอนุบาตาเลอโมหุขากายวิตีโมแต่แล้วปวชขากายเวียลอกโอเลติขอเวียญีฮิบาตาเลขอฮิบาขากายกาวิเจเรียกแต่แล้วมหาวิทยาลัยแต่แล้วปวสปริยตรีฮิเชเวติโมทะกาลิติฮากะเคกาปิไกตุโยเจเคกวอลิฮิภูกาเวติขอเวียเซมือเซฮิบาคากายกาปิวิเจเลดาวิสาตาโยลิชอจีไฮเชียวิชอติผาโอปูเจติแมออกาวนูเชตาวิจังหวะติผามากาลิชอจาวะจีไฮออคโลเยนะบะคัสเซลิจีไฮออคโลเชตาวิชอติผาทะเจติกาวิเจก้าวลินาติต่อป่าอติกามากาโกลาแลกาลามากาลาติต่อป่าอโบเตเลเลเอออินเทอร์เน็ตมาดาเวเลฮอลีติดต่อพ่อเตียเหล่าเรียงอากาปุ้ยวิโยลีอินเทอร์เน็ตกาลีติดต่อพ่อเอเรียววิ่งเนี่ยละหุยากามาเกาโกลาเวลีติดต่อพ่อใครใครกาลิบุต้าละแม่เรียเฟซบุ๊กพ่อตุกวอติฮิเซฮากาเชียลอเรียเขกวอย้ายยันเนลีฮิเชเวติผากาวิเจเรียเขกวอจีให้ออกคลุเชียวิชอติผาเจตีกาเผวิจิแม่เรียเขกวกาเผวิชอติผาคาเคกาโจโจเวเลกุโกลีคุณสมบัตินะเลยจี้ให้ออกคลุเยนบะจี้ให้ออกคลุเชียวิชอติผากาเผวิเจไม่กาลีจี้ให้ออกเชลาวิเยนบะขอเชลาวินาเลียวเมลุลาตาเวโยวิกาติขอคู่จี้แม่โอเคไทยเลยหล่อเผวิเจใครแต่ละเรียกข้าด่าเลยลิฮิเชเวเรียกจุยารัฐบาลลิฮิจอยอคลุฮิเชเวติผาเจติหล่อเผวิเจและเรียกเก่าหนัวจุยารัฐบาลกาวิทุกศึกษากาวิติผากามาเผเจเฮกอนหัวตัวไกลและลีจะสมัยแผ่วิโรแม่สมักกอตี้แหละสำนักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรียกอปจจี้ให้อลอติแถออคโลจี้แม่ลีหนูหัวตัวไกลแล้วเรียกอปจจี้ให้ออคโลอลอติแถเรียกสำนักงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมก็เวทีข่าวรวยเลยหนูคือจะสมัยแผ่วิโยไม่เลยกะกีลาลาวิหาวิลโกกาลีเว็บไซต์เฉอคลุเว็บไซต์อปจจี้ให้ออคลุลีหนูคือใบสมัติผ่าดาวโหลดเวลาแล้วลีใบสมัติผ่าบุเลไปสนิพ่อกาฟื้นเพวิเจลีไปสนิพ่อฟื้นวิลโกอปจจี้ให้เวเยนาบาอติถากาฟื้นไกวิโยลีคือกว่าเซชนีขอฮาปาจูฮาปาขไกพอเลลาสมัติวิจิแม่และลีหนูคือออรชติผ่ามานาเจและโกกะนากาวิลโกโอเลจ้าดักคือโทรศัพท์นำบะแม่053175336 0ง่าแซเตสง่าแซะแซะขอเรียกเฉวียนหนูคือจ้าดักในแพวิโยไม่เลยกะเรียกเฟซบุ๊กเพจเรียกอปจเชียงรายเวเฟซบุ๊กเพจพ่อกะรวยแลหนูคือจันแพวิโยเรียกชะกาจี้ให้ออกคอลุเชียวิชอรีเยนบะจี้ให้ออกคอลุเชียวิชอติผาเจติหล่อแพวิเจยะกอลีฮิกอติกะเรียกอาจุยารัฐบาลวิลิฮิจอยอคอลุฮิเชวิชอติผาเจติปีวิจิแมรี่เอกชนเคฮิเชวิลอกุมากานะเรียกอาจุยารัฐบาลวิลิฮิเย
คลุฮิเชเวติผาเจติกาวิจิแม่เฮกวานุบาลตาเลมอปลายเลติชนิตาเตเลปวชลกนิฮิบาตาเลขอฮิบาคาแกกาวิเจเลขเตเลปริยตรีฮิเชเวปวสฮิเชเวติมุลกติขอวิอาเซมือเซอิบาคาแกกาวิเจเลชกายันเนยันยุติผาอาจุยมาอยู่จาวิอคลุอปออิกามากาวิฮาวิโววิเยกาอคลุกาติกาลิเลกาลิจะฮิกาเกตัวโปรีจุยมาอยู่จาวิอคลุมากาชุดตัวโปนั่นเรียกอปจจังหวัดที่ให้พอกะยันเนยันยุติผาถาลิฮิกาตัวโปทุนการศึกษาติผาปีวิเจเลสมาวิอยะแลจะได้คือตาและเลเสจุนีขอปากคาไกเจแต่ก็แลงาฮือราหุยติผาถาติปอกอนัวลาวิติจึแทวิโยแม่และอย่าเพื่อหาติปอทกาศิลากราตุวิอรสัตติภาจะใครใหม่จะได้โยมแม่ลุลาและกากาพนาเลอโอกาปิลาเชเวติกาลิเลกาอบูจะแม่ติกาลิเลสแม่กาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยปปส.ปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยการให้บริการ
7: นายปรินทร์เมฆานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมกัน2จุดใหญ่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และโรงรถจากดีเซลบางซื่อครอบคลุมทั้งระบบรางและระบบถนนจากผลการตรวจคัดกรองวันนี้จำนวน118คนไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายนอกจากนี้สำนักงานปปส.กทม.ได้สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ชุดให้แก่รฟท.เพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั้งหมดไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันได้บูรณาการกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัดนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพหมอชิตซุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะกลุ่มรถตู้และรถบัสโดยสารขนาดเล็กจำนวน79รายผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นกันทางนี้ได้เน้นย้ำให้พนักงานขับรถทุกคนพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มแอลกอฮอล์และห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการสุทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: กรมการกงสุลระบุการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนกับมาตรการที่มีอยู
8: ่นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าและให้สิทธิการตรวจลงตราต่างๆของไทยตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศโดยให้1ประเทศหรือดินแดนได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา1สิทธิ์ยกเลิกผ60ทั้งหมด93ประเทศและดินแดนทบทวนผ. 30เพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศหรือดินแดนลดลงเป็น54ประเทศหรือดินแดนจัดทำผ. 15เพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศหรือดินแดนและทบทวนวีซ่าออนอะไรเวลจาก31ประเทศหรือดินแดนเหลือ4ประเทศหรือดินแดนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย3ฉบับมีผลบังคับใช้ใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นผลมาจากการหารือของคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราที่คำนึงถึงความมั่นคงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลักปฏิบัติต่างตอบแทนการลดความซ้ำซ้อนของสิทธิ์ การยกเว้นการตรวจลงตราโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยแล้วหรือกำลังจะเดินทางเข้ามาก่อนมาตรการใหม่มีผลยังคงได้รับสิทธิพำนักตามระยะเวลาเดิมจนสิ้นสุดลงแต่เมื่อมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้จะต้องเดินทางเข้ามาด้วยสิทธิใหม่ปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
0: กรมที่ดินจัดมาตรการเชิงรุกคุมเข้มนอมินีต่างชาติทั่วประเทศย้ำหากพบทำนิติกรรมอำพรางสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีเพื่อปกป้องสิทธิคนไทย
9: นายพรพจน์เพ็ญภาคอธิบดีกรมที่ดินเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินในลักษณะนอมินีของคนต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวตามนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาย้ำว่ากรมที่ดินมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในขั้นตอนการจดทะเบียนโดยตรวจสอบที่มาของเงินทุนอย่างละเอียดแต่พบว่าปัญหาหลักมาเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนื่องจากกลุ่มทุนมาใช้วิธีเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นในภายหลังเช่นเพิ่มสัดส่วนต่างด้าวให้ถือหุ้นเกินกว่า49%เปลี่ยนรายชื่อหรือใช้บริษัทไทยถือหุ้นแทนเพื่อปกปิดการถือครองของต่างด้าวที่แท้จริงพร้อมสั่งการให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นอย่างใกล้ชิดและรายงานผลกลับมายังกรมที่ดินทุก3เดือนรวมทั้งสำรวจสถานะกลุ่มทุนในพื้นที่หากตรวจพบพฤติกรรมนอมินีและทำนิติกรรมอำพรางจะบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดด้วยการสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีตามประมวลกฎหมายที่ดินย้ำว่าการเพิ่มความเข้มงวดไม่ใช่การทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือการลงทุนแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์และปกป้องสิทธิ์ในที่ดินให้คนไทยอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิแน่อาดีมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดีเนโกเยเนอุงเควตาโอดาเลมิแน่นึมาเนสาวเนวอโจโจเกญาอาดีมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกินเนยอเยอบอชอนเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: เอชไอวีนาโกอัมโมซาดือโฮโรคเอดนาเดืองขอสปสชนาโกลาซาเผือฮอนเนอชอบาเนอเมน่าจีนยาและหนูข้องมังไพเรือดือยอเฮอร์บัตทองจุ่มยากาสีชิฮอนยาอตาบอจาลินยาเมหนูบริการอากาขอลาซานยาเมสีชิฮองเอเอชไอวีอโมอูนาชดเชดัวนักก็อโมจามยาอยากาบิเออตามาเบียเจนีลาซาเมสีจ้าละคุยชิมาบิโกยากาขอบิเออเมไวรัสตับอักเสบซีมาเอวันโลกมาเอยากาบิโอบิจาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
0: ไอเย็นเยี่ยวที่เขาลวกวันเนี่ยทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาแล่ก็ก่อบอชมีจาก็ก่อ PM 2.5 ก็ก่อฮอลิดามาเดย์ไอเย็นนี้มีจาดัวโม่นะเธอก็ศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละคือนักการสบโบจำยองาซุ้มตีตีนีแย่จำยอเยี่ยงจังเลยยังไม่เดย์เจ้ามาเมื่อป่าย้อนยุ่มได้ยังอาเดย์เย็นเยี่ยวถ้าก็พอชอยมีจ่าอุ้ยฮาแล่ฮอนเอพีเอ็นสองจุดห้าก็ก่อฮอลูดาเออะเกอร์ก้ามาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่ออปานเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนออายามก็ดูนะคนนี้อันนอตีบาลาทิเชียในอันนอสุ่มเชตีบาลางาซีอะคนนี้พังหายาโกช่วยเหลือกันนี่อะส่วนมาคาจะบ่อนายย้อนไปยุบบ่อนเจเดเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะจะฟอลโล่กูมอกลุ่มมือดาราญานีทีมเชียงใหม่และคั่วเธอที่ฟอลโล่เกิดดามาเด

0: ยอปอนาลูอุ้มเฮตาฮอดาเงอุเฮฮาเลพีเอ็ม 2.5 เฮเมียดาลางาเลสีลางาอาดูมาเนจังเงดอเจอปาปากัวเงเจมิจาเคมิเนเฮดอดอตอลูชัวยามอดอดลาเนมัวฟานีมามึงาเดเมียนพีลาคบยานาลาฮอเนสาโกพปานาโกขอนีเปลาญางาอาดูมาโยกานาลูกุมวะเนมิจามาเคนีโยฮาเนยับมุเนยับเผอเลือเธอโลไทยเนเฉินเนวิเกมิจามิกาพี่เออฮอเนบอชอมยาลานีอาบอที่ฟอลเวกเขาที่ฟอลเวกุมวะเนมิจาตาเคเดอุมเหมือเนโยฮานาลูเวยมือจะซาโดนีจอนยาผาเหมือเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจะกาเงาเด
1: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
2: อาเยื่อนี่เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่างแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจักรเนเออร์ดูพ่ออีสันนี่กามาลาวเน่กามังขากาไก่กุญยาเอ๋ยยิ่วโฆษณาบีเกมอญาแลนึ่งมาอ้านานากาเงี่ยเลี้ยวเน่เงี่ยชนยังง่ายยิ่วนากาเอ๋ยสมบูรณ์นะคนนี้จำยองงาชุ่มยี่สี่โก้จำยองโก้เย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองวันนี้ยี่เอ๋ยโก้เย่งาสี่วันและงายิ่งยิ่ว
3: มาเจอเงี้ย我是下一
4: 面อบูดาจ้า
5: โอมิโชเปอร์
4: มาซุงค่ะ
5: ป๊อกว่า
4: เนาะจง
0: อุดูธรรมา
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: นยูกับนาคนเนี้ยบูจูยากงเออบริเมลีตกงเออเกือแอชิชกงแล้วอาจิมาโคตูตือแล้วมิชูกูตือแล้วจังลูธนาลอยเนยูในเทศกาลและสิวนาวิชาการยังไงเนยูไงบ่าวเฮียนยูเฮือแล้วละคือละโซเนอุปาระดับสากลแล้วบิดตื้อมาแล้วไงยังกำจื้อภายใต้โครงการการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อและไงอย่างเงี้ยหึมนะวันนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นใหญ่อย่างเงี้ยบากรมประชาสัมพันธ์ในไงอย่างเงี้ยอันนั้นนะวันนี้ตีเขาในซุ้มเกินนี่ร้อยอย่างเงี้ยกูสีบาลานี่พังอ่ะยากูเชื่อวิวกับซุ้มการค้าเส้นทางเชียงใหม่และไงอย่างเงี้ยแล้วก็ป้าเอ๋ยอะไรอันนี้ยาเขาเล่นนะวันนี้ที่ชกกันมันนี่ยาร้อยอย่างเงี้ยก็ป้ามีชุดหญ้ามีชุดตัวหญ้าเธอคันนี้มือเชื่อมันสันนิดันตันแล้วก็ยามัวเจียอย่างเงี้ยชุมชนนะเชื่อชุมชนละอาเจียอย่างเงี้ยมันเงี้ยนี่เออยังไงอย่างเงี้ย
1: ต่อตาเจ้าด้วยเพื่อนน้ำเงี้ยนี่อาเบียคาซา

ร้อยเย็นเยอะตัวชากป้าช้างถ่าบุ้มจื้อหัวใจสั่งให้จำจื้อเหคุต้านในช้างถ่าง่ายเย็นเยอะอุตุธรรมะเย็นเยอะวันนั้นรู้ร้อยเหนุจีก่อนนี้อายาติโกรวยแพทย์ตะพูตะจื้อแม่เย็นเยอะอายามวยหลานในเชล่าเกินนี้ร้อยเย็นเยอะง่ายจื้อไอเย็นนี้เหล่ามาอยู่กาดึงแน่ยาโจต่างง่ายเย็นเยอะเหนุจีก่อนนี้เล่จะกาจีก่อนนี้แม่นี่เริ่มทำมาเย็นเยอะหัวก็มาเกลือไม่แน่งามันในมือมดูจูแม่และในมาเย็นเยอะงามันในมือมดูน่าร้อยเย็นเยอะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เอ็นยุ่งเลยนักกว่านี้สวทเชียงใหม่และไงเหยียนยิวหน้าเหยียนยี่และหน้าหันยาพอนักกว่านี้บอกเกิดแล้วก็คู่เด็กคู่มาคอแล้วคู่ก็คู่งานเราเหยียนยิวให้พอนักกว่านี้เอ็มติดพายย้ายสิเชโกกิโลเฮและไงเหยียนยิวหน้าเฟซบุ๊กพอนี่และโฮนักกว่านี้สวทเชียงใหม่ติดพายย้ายสิเชโกกิโลเฮและไงเหยียนยิวเฮเฮกว่านี้ก็มาแน่ยอดดูและหน้ากระพงกระพงหน้าหันยาและไงเหยียนยิวก็ในแต่หน้าที่มาขาอันนึงและพายดันในมาเหยียนยิวที่มาขาหน้านักกว่านี้นานากว่านี้แท้กระไรใหญ่เนี่ยงาสีบาลามอติโคไทยพอนักกว่านี้ว่าคานและใหญ่งาใหญ่เนี่ยนานากว่านี้เชื่อวิรพุทธสภาคมนี่พระงายากูเชื่อวิรใหญ่เนี่ยแห่งกันในตานากว่านี้โดยชาแห่และน่าแล่เล่มทางการและบินามาใหญ่เนี่ยโดยชาบินาลอยใหญ่เนี่ยโอ้ยไม่เป็นได้เจอนี่โอ้ยอุตุจักเข้ากว่านี้ซื้อเธอนี่และไทยพอนักกว่านี้ปาดแดงผมทองและอันนี้บางกายในช้างถ่ายติดโควิดดามาเยอะนิ้ว

有哈，有一碰的脚，有一碰的脚啊，人家去那，还嘞，我才去考好，把鸡腿他去卤哎啊，我那个把阿弟嘛都给不啦，如果把标坏嘞，给人家这人家，那我把给过你嘞，卤人家去喽，明天我们那他去卤嘞啊，那卤我就得那过你。洗嘞得那洗嘞嘛洗嘞得那嘛洗嘞啊！人家如果做做咩，都你洗嘞得那咯。人家嘞，我这个头一那，还嘞人家太阳啊，人家天黑了，我用个用个做咯。那我把铺靠铺啦，过呢都拍嘛呀难啊！我这我做铺啦，过家个嘞过来嘞个咯，我做铺啦，没吃个做铺啦。一上呢，我做一上呢，家一上呢过那过呢都。他拿来啊，爷爷干嘛不拿做个？干嘛的？我就个独活的呢，又得他拿来啊，爷爷，我嘛可嘛，一叫那老爷爷，我就嘛就个活路，个这个头活路哪一呢？活路也中啊，那爷爷，那得的那个牛吧，没叫的不，那他来叫的不，虎吧，我叫那么怕讲啊，那个得那虎不好活呢，个这个头活路哪一台呢？พอดีไว้แล้วเงินก็เบอร์ไม่รู้ลุงเงินเบอร์มายังงอนี่เทียนนางอะไรอย่างนี้แล้วอยู่ฮะมาพ้าไว้แม่แล้วสีลานาคนนี้ห้องเงินจะมอลคนนี้ยายดวงอะไรอย่างนี้ลุงงอตื่นอะไรคือคนนี้แล้วไม่รู้ลุงเงินอยู่รู้ชาวบ้านแล้วอยู่ฮะเทปอนาเทียแต่จงเงินคนนี้ปิดอันยาลงมีอะไรจงนะคนนี้ไม่รู้ลุงยาแล้วอาจินิเทอันที่นี่ทั้งยังอันนี้ทั้งเดี๋ยวเล่าคุณเอเมนเนียพี่บ่มาเล่าไม่รู้ลุงเงินหน้าคนเนี้ยที่มาขานหน้าคนนี้ถ้าชื่อเล่าไม่รู้ก็ชูลาเล่าถ้าไม่เนี่ยไม่รู้ลุงหน้าคนนี้มาชื่อนี่เขาเยี่ยนี่แท้เนี่ยเล่นอะไรเงี้ยจ้าเงี้ยจ้าอยู่หายชื่อลุงอันเนี่ยก็อีกอยู่นิวยอร์กจ้าบ่มาไม่รู้ลุงกามาลุงเล่าที่อ่ะคุณลุงเหตุก็เนี่ยตอนนั้นลุงเงี้ยจ้าเหตุมีอะไรจ้าเนี่ยที่อาทิตย์ชอบชอบจุญญาบุญยันยูคือคนนี้ไม่รู้ลูกก็กงอายันยูนั่งก็ป้าจะกาจีนี่ก็ที่ก็น่ารอยันยูก็ป้าเออง่ามาจีเออแล้วก็ป้ายามองอายันยาเอาบจองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายรอยันยูคือการน่าคนนี้ยูน่ายมาเปิดรับทุนการศึกษาและงายันยาอย่าบ่มาเธอทุนบินในรอยันยูทุงก็หุ่มจีรอยเงี้ยแล้วอุ้มยาดึงชอบงายเงี้ยอาเบเบอหน้าคนนี้ปอสอห้อปริยตีเจียเงี้ยหิวคนนี้ที่ยัดทุงใจเจียเงี้ยน่ะก็ไปชอบน่าคนนี้แล้วอาจจะชอบสาดดึงจีรอยเงี้ยสบู่จอขัดแคลนแล้วอุปกรณ์พวกเรามาเยอะเงี้ยเดือดร้อนขัดแคลนทุนทรัพย์แรงงานรอยเงี้ยที่ไม่แน่หิวคนนี้ปอสอห้อเปรียตีดนะที่ยัดทุ่งบินง่ายยันยูที่มาขากรณีแล้วคือน่าจีฮานจอดึงอ่ะเดียันยูเดพุ่มิลานาวเชียงรายแล้วจอดึงบินแต่งอ่ะแล้วก็จีฮานบอดึงอ่ะกรณีแล้วใช้ยังง่ายยันยูอยู่ฮานเน่แล้วคุรุใช้นักกรณีอยู่ฮานแบบประชาชนผู้ละอยู่ฮานเนี่ยบุญโจเธอเกิดเฉลี่ยผู้ละร้อยยันยูคุรุอยู่เน่สมัยนี้แม่เย็นยิ่งอาดัดหน้าคนนิวชนะพอสองอารมณ์ยุ่งนัดหน้าที่ดัดหน้าหนุบานเนี่ยหุบานหมดไปก็นี่ร้อยเย็นยิ่งพอช่วงก็นี่หัวหน้าหนีพันเนี่ยกูพับบังชอบไปยี่ที่หัวละหัวร้อยเย็นยิ่งหน้าคนนี้อันนี้มาขยายต้องตาจดกึ่งตึงอ่ะขาเต็มงูร้อยเย็นยิ่งโยเจอหน้าร้อยเย็นยิ่งหนุบานเนี่ยปาหมดไปก็น่าพอช่วงก็ยี่ตัวไม่เนี่ยเฮ้ยย่าฮะเมื่อจะทานักคนนี้สิทธาจิมาลุญญาโอ้ยเล่นอยู่นักคนนี้ก็ไปยังไงอย่างนี้ก็ไปสมาดูน่ารอยอย่างนี้ต้องมีสัญชาติไทยเจ้อย่างนี้ชื่อมีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดเชียงรายแล้วงะไม่น้อยกว่า1ปีแล้วสบู่โจก็ยอมมืออาเจยอมมือแล้วโจถ่ายรอยอย่างนี้มีความประพฤติดีแล้วไงอย่างนี้ก็ไปสัญญาก่อนหน้าหูเฮผู้หลานก่อนนี้รัฐบาลหูเฮรอยอย่างนี้น่าก็ไปสาอาเจทุ่งก็เตอหางเงือกกับเกยผมยากามายาโฮดูแลงามาถึงกามายาโฮมายาลับโฮรออย่างนี้คือหน้าคนเนี่ยยอมมาเลยชอบงานเลยน่าคือหน้าคนนี้ยี่ห้าอินเนอร์ยื่นยังไงอย่างเงี้ยเขาก็ไปรอองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายรอ

0: นักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและอบจเชลัยชั้นหนึ่งเบยามเจย์เนี่ยน่าไปเซนินในคนนี้สุญามเจย์ไปเซนินในสุนักคนนี้อินนั่นแหละคือในอุบาสมเชกนี่สุญญางายเนี่ยน่าอยู่ฮะไปเซนินในสุเนมามามาเนี่ยอุ้ยเลยบุกอากาศกุญญาอุ้ยเลยน่าอยู่ฮะโคโลอินเนบินเนย์ยังไงเนี่ยก็ไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็เลยเนี่ยก็ไปแผนกแรกงานในแผนกแรกสำนักการสำนักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจเชียงรายชั้นหนึ่งเบอีน่าเลดจุมาได้ในชั้นหนึ่งเบยามเจียเนี่ยน่านักการบุตรคนนี้ฮะน่าน่าเลอาจจะรู้ว่าเลยฮะน่าฮะเนี่ยคือคนนี้มือเจ็บนักการบุตรกางไงเนี่ยนักการบุตรน่าคนนี้053175336ติปุพายพม่าเนี่ย053175336คือหน้าไทยพอเนี่ยเอเนียเยนยูหน้าขาวพอเนี่ยก่อนนี้เอเนมาจะมีออกงาซุ่มตีสีงาซุ่มซุ่มโกได้ติปูเลยพะเอหน้าก่อนนี้จะมีออกงาซุ่มตีสีงาซุ่มซุ่มโกเฮ้ยก่อนนี้อยู่ฮะอาบุญโจเนี่ยลอยเนี่ยมาได้อันมีอยู่มีอาจโจเนี่ยค่าเทอมก็เงอแล้วอาจจะเจ็บผู้หลายเยอะกว่านี้ยาชาแล้วไปตีจอดเลยเด็กกว่านี้สิ่งที่มียาเกลือแล้วเฮ้ยดูน่ารอปอสอจอดูดูน่ากว่านี้ลอยเงี้ยแล้วจะหาเจอเอกสารยืนยังไงเงี้ยที่ยาทุ่มบินเนี่ยมาเจมันเงี้ยนี่ไอ้ยามก็ไปอีน้องในหูปลาสมเชเงี้ยน้องก็ลอยเงี้ยหูจีกูสีบลาหนีพังอายากูเชื่อหูเงี้ยในอีน้องในสมัยยามเจเงี้ยหูปลา30 มิถุนาหนีพังอายากูเชื่อหูลอยเงี้ยเฮียเงี้ยกันนะแล้วยูฮายาผู้ลาบีสมัยมอญะโทแล้วทุ่มบินยามมอญะโทนะยูฮายาเน่เน่กูรู้ส่วนเนี่ยอีเล่เอ็นเนี่ยแม่ยันยูคือคนนี้ทุ่งยังอ่ะเลยจากกันละมายันยูกันในตานาลอยยันยูเลยคือกันจีเมียนเถื่อนลมเมียนคือเอ๋ยบีปากกาลอยยันยูเมียนปากกาเลยบินาดามายันยูติโครนาดามา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1 อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31 พฤษภาคม 2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
0: อร้อยเยนโยกันในตานาดชาติบุ้มเลยบินหามาเยนโยดชาติบุ้มนาร้อยเยนโยหัวยายเจียนี้น้องฟ้ามุทังการเนี่ยช้างถางง่ายเยอะเนี่ยติดโควิดหน้าดราม่าเยอะเนี่ย

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญจน์รุ่งสมัยกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าข่ายนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าข่ายนอมินีมีเส้นเงินโยงเครือข่ายนักธุรกิจน้ำมัน
6: ท่านตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีเกี่ยวกับผู้ค้าน้ำมัน6โรงกลั่นว่ากรมธุรกิจพลังงานได้ส่งเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือ166ฉบับเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษฐานไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543ขณะนี้พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างพิจารณาแยกเป็นรายกรณีจึงต่างกรรมต่างวาระกันซึ่งยังไม่สามารถสรุปว่าเป็นการกักตุนน้ำมันแต่เรื่องเอกสารการขนส่งเป็นประเด็นสำคัญและอยู่ระหว่างขยายผลสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าก่อนประชุมสรุปสำนวนเพื่อพิจารณาออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องส่วนกรณีบริษัททิวเรียมปิโตเทรดดิ้งจำกัดในจังหวัดอ่างทองพบความผิดปกติด้านโครงสร้างกรรมการและเส้นทางการเงินหลังจากตรวจสอบพบว่ามีหลักฐานชี้ว่าอาจเป็นโนมินีโดยเงินถูกโอนให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทและเชื่อมโยงกับเครือข่ายญาติของนักธุรกิจน้ำมันรายหนึ่งขณะนี้ได้ออกหมายเรียกพยานทั้งกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากพบการกระทำผิดจะมีการเรียกประชุมเพื่อมีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหาต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเดินหน้า6โครงการรองรับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศ
7: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ว่าได้ให้ผู้บริหาร NT รวบรวมโครงการที่ทำร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะการยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมสำหรับหน่วยงานรัฐ พร้อมสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงของประเทศเพื่อหารือการบูรณาการทำงานร่วมกันเบื้องต้นได้มอบหมายให้ NT ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศที่นำเสนอ6โครงการได้แก่โครงการระบบสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติโครงการบริการวิทยุสื่อสารทางทะเลโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลยกระดับโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและบูรณาการโครงข่ายและสิทธิแห่งทางของหน่วยงานรัฐเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือการใช้งานทรัพย์สินของรัฐได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมยกระดับการเป็นผู้นำด้านการให้บริการดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐและให้บริการด้านดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้แก่ประชาชนและการสร้างระบบสำรองด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเขตเบื้องใต้น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
8: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างส่ง SMS แนบลิงก์หลอกให้กรอกข้อมูลเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมส่งข้อความ SMS หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญจึงขอย้ำว่าสำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีและไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อความออนไลน์หรือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขอให้เพิ่มความระมัดระวังไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเด็ดขาดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00
10: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้แจ
2: ้โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เจ็บป่วยเมื่อใดอย่าลืมบัตรประชาชนยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพียงเท่านี้ก็ใช้สิทธิรักษาได้แล้วสำหรับเด็กเล็กให้ใช้ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิดูแลสุขภาพของคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
5: พวกคนเร็วๆพวกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
9: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
8: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
9: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์จงฮู้ค่ะหือก้อนโมก้อนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 ซีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลีเฮาคักขึ้นในค่าออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักมือไม่ต้นเยือต้นเข่ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันเซเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักให้มันปอดถูกเมียนอีกป้าดังห่มมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาคักถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปื้นตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจั่นล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผ่าตีสามกรมประชาสัมพันธ
12: ์ ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าโชว์พันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลดีอองตีแกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายโฟน0531128 ในค่ะอ่อเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังแกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลออันอําไลคว้างเฮาเผาผ่านมาที่แอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากําเร็วในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอําว่าได้เป็นตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ไม่ไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เลือน1อังกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวตามตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลียวในนั้นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ่มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าแสนเสออัมมีหมอกกวนกองกวนโม

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: พิษหมอกลูเฮนและผายร่างก้นอันคงสร้างดีไซเนอร์ออกแบบในขาก้นอันสนเจอปัดปืนกุฏิเข้าโฮมลองการอุบกุ้มลองการเหล็กลายคุณมุ่นลองการแฟชั่นเมืองไทยลูกดีคงสร้างเฮินเยเฮาคานั่นสิออกสู่แฟชั่นอันโฮมสมัยจันลุมฝ่าภายใต้ป้ายวนกันออกแบบสร้างสรรค์ในนั่นค่ะย่อก่อการคึงปองให้สร้างลองแฟชั่นปืนแผ่ตั้งซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นในค่ะรวยดังกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะออในวันที่หลาวันที่1ถึงวันที่3เลือนทน62เหงไป26ในอองตีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ในนั่นค่ะภายใต้ลองเจ้าในก็จะมีป้าดังก้นอันลงเรียนภายดังดีไซน์แฟชั่นนะคะย่อก่อก้นอันลงเรียนภายพาไทยจื้อเสียงหลังตั้งเมืองจึงไทยอีกป้าดังเขาอยากเยี่ยมตัวในนั่นค่ะก้นอันเหตุการณ์ในนั่นค่ะมีอยู่10องตี1ปากคู่ของเครื่องใจโฮมกับนั่งแฟชั่นอันหางหลีหางงามถูกดีกว่าอยากเยี่ยมตัวย่อก็ยังแลกเปลี่ยนป้ายหู้เกี่ยวกับไปลองซอฟต์พาวเวอร์ดอนดาดีเครื่องบอกให้สร้างแฟชั่นนั่นลูกดีจันทานอันคาวันก้นเมืองเสียกว่าสู่เนื้อเวทีลุมฝ่าเห็นหู้ลองการเอาไปวนโครงสร้างไทยน่ะเสียมาเปลี่ยนไปหลากหลายมาเจอเฮามันห่มสมัยนี้นั่นค่ะอ้ออย่าไปลืมค่ะตื้อตั้งหลีในฮบทบจอมก้นอันลงเหรียญไฟแฟชั่นเมืองไทยแลกเปลี่ยนตั้งหู้มีบารังแฟชั่นอันโฮมสมัยออกสู่จันลุมฟ้านั่นดูก่อนนะคะลองตั้งเจอในก็ย้อนผิดหมอกปอมไปพี่น้องเขามาอย่าลืมค่ะวันที่1ถึงวันที่3เดือนธันวาคม2566อองตีศูนย์การค่ะเซ็นทรัลเก่งใหม่นะคะอ๋อขอบใจอย่านำค่ะ

มือสูงค่ะมือสูงปอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขากูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงค่ะฮับชอมในตอนการห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะกูวันๆค่ะนะในข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในและกลางค่ำ1วัน2ข่าวอันค่ะเหตุการณ์อยู่ในเป็นห้องปล่อยเสียง AM 1476กิโลเฮิรตซ์อันพี่น้องเขาว่าปีโมอําเหตุการณ์ที่วิทยุ25วิทยุก็ห้องปล่อยเสียงได้ค่ะภายใต้เป็นห้องปล่อยเสียงวิทยุเป็นความไทยค่ะเนาะความอังกฤษก็ถือเป็นเรดิโอนะคะก็นั่นแหละค่ะที่เหตุการณ์ที่เก่าห้องปล่อยเสียง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆอยู่เป็นอุ้ยก็ไอเสจอมกันที่ในตั้งขาวยิงหมูขาวโน้นสุภาวันเชื้อสารวินครบทุกจอมกันเสเอาตื้อตังอันลีเอาข้าวย่ำอันลีเยาก็มือพ้องปิวน้องของมังก็เหตุการณ์หลักเอาเปิดไว้เห็นหลักเอาจอมไม่ได้ท้องถังใจถังใจว่าใจลัดในกันอีกหนึ่งในค่ะเนาะถมเสียงเอาก็แหลมหรือตุ้ยหางก็ไล่ซึ่งในนั้นขนาดน้องมือกูปอก็ถือเป็นเรดิโอในปืนแบบหันก้นผู้ชายการว่าหน้าตาเต็มมือนือพองปีให้ย้อนมาสูงเขาแล้วคือ5ปีออกปอกเปลี่ยนแปลงเออจังไหนนั่นน่ะเปิ้นก็หู้มังก็ก็ว่าหมู่เขานู่นหมู่เขานู่นยินแต่มือเฮาก็เลียวหลงเท่าไหนเย่าเนี่ยจังไหนก็มีมานี่ค่ะพี่น้องเขาตะเหลียวก็เพิ่มเติมปันให้หันตั้งเงาตงเงาหางเสียงจังไหนเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะเย่าก็จ่องซ้ําจ่องซ้ําว่าเท่ามาหรือสิเก่าหื้อเนี่ยก็กะอําตาเท่าแต่เท่ามากูวันกูก็นั่นใครเอาค่ะก็เท่ามานะคะหมักตาก็เคยเว้ามาลอยๆเออตาก็โม้มาขนหูก็หอกมาจําเจอในค่ะเนาะเอออืมเหมือนจังนั้นนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมันก็ก็ได้ถามว่าอาซากะหื้อขนาดไหนในค่ะเนาะพวกคาติลาดว่าตันเมซูเออใจเออเดี๋ยวทําติอยากบิดนึงทําติว่ารู้ค่ะว่าแห้งปุ่นตีแหนเพียวในมันทําเจอติเลยเนาะตันเมซูเตอื่นว่าเออจังนั้นค่ะไว้ให้ก่อนนี่ค่ะก็เตเลว่าเหตุการณ์ที่ในเทียงหลายปีอยู่ตั้งไหนคะเนาะเออจังไหนคะเมื่อไรเหมือนนั่นค่ะในพี่น้องเขาค่ะพบทบทวนกันในวันเมื่อไรสัมเปลี่ยนวันอังคารที่19เลิ้นโทน5 2เหงปลาย26ปีพุทธะ2เหง5ปากปลาย69ปีได้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จาก1เหง3ปากปลาย88คู่เป็นมาเลิ้น7เหม่อ3คำจอมหนังตั้งเมืองจึงไทยเมื่อไรเยอะก็พอถึงมาเนื้อวันที่30เหรียญทนหาในเปิ้นก็ติห่างเฮียนตนดาได้ไปขึ้นลอยสุเทพในวันวิสาขบูชาในนั้นค่ะพี่น้องเขาคึงปองการตั้งหลีกู้สู่กันในนั้นค่ะออนกันกว่าถามว่าพี่บ่ขอต้องจองกว่าไป5ในอํากว่าค่ะย่นปือสังลาย่นปือว่าเนี่ยค่ะเฮียงกําขามตูเฮาคานั่นเนี่ยค่ะเนาะฮัมปี้เฮเนี่ยบ่ไปขึ้นกว่าฮัมเป็นฮิสโตเฮบ่ไม่แห้งหน้าในกูจังอยู่อํานี้กินหวานตุ้มเตื้อถึงป้ายอยู่หรือกํานั้นแหละการตั้งหลีกู้สู่ในอยู่ที่ไรก็เฮ็ดไรเหมือนกันในนั้นค่ะถามว่าต้องไปยามไปขึ้นค่ะโยก็คานี่เจ้เป็น 2-3 วันปุ้นคะเนพี่น้องค่ะบ่นเพิ่นปอใส่เอาว่ากํานั้นแหละจะเจออันมีเอ็นแห้งเต็มทนอันมีตั้งไม่ไข่นาวมีตั้งเปลี่ยนรากาหังกอกาไปขึ้นไรในนั้นค่ะพอมีข้าวยำตูตันในนั้นค่ะคือการคนหนุ่มตั้งใหม่นั่นก็ดีเลยใส่คนหนุ่มอันที่เป็นสีขาวห้าเนี่ยค่ะอันโบอย่าไปใส่ปิดใส่ป๊อดกว่าอย่าเป็นเนื้อห่มตั้งไตตั้งเนื้อห่มป๊อดหูไปกวนเช่นนั้นก็อย่าไปให้เปลี่ยนก็เพราะว่ามันเป็นรองอากาศเหตุการณ์ตั้งลิขิตที่พระธาตุลอยสุเทพเมียสปิดอันเท่าค่ะคุ้นจักกันนั่นเนี่ยค่ะเนาะเพราะว่ากระถึงเหี่ยวกลางในเจ้าบุญก็ร้องซ้อมจำเจ้าหนังในค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะเปิ้นติขึ้นเมื่อไรขลาพี่หมูถามเที่ยงเย้าในค่ะอันนี้ปอติดตามเฮาค่ะในเฮาค่ะตื่นรัดไว้อยู่ดอสิในคโนเปิ้นติไปขึ้นในวันที่30เหรินทนหาในวันที่30เหรินในเหรินทนหาในนี่ค่ะปอแม่พี่น้องเขาค่ะโยกก็จะเจออันว่าใครกว่าใส่คันดอกในคันตั้งเสาลักมึงตั้งมึงจรอนเกี้ยงใหม่เมื่อในเป็นวันลื่นสุดในนั้นค่ะพี่น้องเขาออนกันกว่าไปอันกันก็ใส่ล่องหมอกนะคะตั้งเสาลักเมืองตั้งเสดอนเก้งใหม่กันไล่ในนั่นค่ะพี่น้องเขาในก็เป็นการตั้งนิกุสุอันหนึ่งในก็อ่อนเมกว่าเล็บย่อสองวันวันหนึ่งค่ะพี่น้องเขาเลือดไม่แห้งแน่นโยก็เมเขาก็ป้อมไม้ข้างหน้าในกล่อมบริคาก็เงี้ยไม่นะอะไรก็ไม่ไรค่ะยังเปลี่ยนไม่กระเด็นเจ็บหูผายเร็วจำเจ้าไหนก็เฮ็ดเธอเรียบกว่าให้นั้นกล้วยในค่ะเนาะในกล่อมเลยกว่าในค่ะนะในก็เพราะว่าพี่น้องเขามีข้าวย่ำตัวตั้นจังหือก็ลีเพราะว่าเพอกว่าก็ลีอ่ำกว่าก็ไล่นั่นขนำใจว่าเลยลาดอรู้เลยกว่ากูตีเพิ่นกว่าที่ไรก็รู้เลยกว่ากูอันในก็อ่ำได้ว่านั่นก็อยู่ที่ว่าเขาค่ะจงมีข้าวย่ำตัวตั้นหือเดี๋ยวก็เขากว่าเดี๋ยวจงมีดังซื้อหือจำเจ้าหนังในคำใจว่ารู้เลยตื่นจันกันกว่าให้ตีเลยกว่าตีเลยกว่าจำเจ้าในกล่อมเลยค่ะก็มาตั้งหลู่ที่เป็นตั้งหลากว่าแปดในจังยำยินตีบีโมขนุนเอามาตั้งหลู่ปลูกจ้องขาในจ้องในเอามาเปิดในตอนการเข้าคาดีในนะคะว่ากองว่าเมียนตีหลู่เมี่ยงพมตีหลู่เมี่ยงเนี่ยก็มาตั้งหลู่ที่เป็นตั้งหลายเอาในนั้นค่ะก็นั้นอย่าไปกว่าติ๊กเงียนเฮก้นก็เลยก้อนหนึ่งนั่นในค่ะพี่น้องเขาค่ะ
เฮ็ดจ่อมหนังกลางใจเฮาคาเลยเคยเป็นอืมจังได๋คะเนาะเพิ่นฮ้องว่าเต็งๆนี่คะนะย้อนนั้นก่อนนั้นแหละเฮารู้เลยให้คนคนนั้นเต็มใจเฮ็ดจ่อมเฮานั้นติเตื้อแข็งดีเหลือสิเปิ้นนี่นั่นค่ะกูลองมันก็สิเป็นหน้าการอันดีเหมือนกันนี่นั่นค่ะสายโยคาบิโมนี่ค่ะเอาโทรศัพท์ใส่ท้องใส่เหตุการณ์ถ่อมเสียงปีเฮาอยู่ค่ายเอ้มือมาเตรียมได้แต่อําไปเจอว่าติดตัวอยู่อ่ะจังได๋คะเนาะเอาค่ะซึ่งคือกอลีอยู่เป็นอุ้ยก็เสียจํากันตีในนี่นั่นค่ะมือไกลก็เลยถ่อมเพียงกว่ามนุษย์ถูกใจกว่าอยู่ก็มืออันตั้งนั่นนี่ค่ะคาเลลัดกว่าเกี่ยวกับได้ลองว่าลองอยู่สร้างกินเซ้าลองเปิ้นดีกว่าไปขึ้นลอยสู้เทพจังได๋คะเนาะยกก็กําได้มาถ่อมด้วยข่าวเฮาฟิงฟ้าราศีกันอีกอันนึงในวันที่19ดอกถึง21ในนี่ค่ะฝนเตตกนําเฮาเฮี้ยงหลายๆองติเหมือนหนังนะคะในวันที่19มื้อนี้ติมีตั้งเสดอนเก้งใหม่ค่ะเมืองตากกําแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะเมื่อผูกมาวันที่20ฝนเตตกนําติเมืองน่านเมืองตากกําแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะวันที่21ฝนเดียวตกนำตีเมืองน่านเมืองตากนะคะกำแพงเพชรสุโขทัยก็จะเรียกว่าเมื่อในเก้งใหม่ย่าอยู่นะคะฝนนะคะเนาะกบนั้นดีกว่าอะไรไปเลยก็หังเห็นเสือพยางว่าหมาโฮว่ากุบว่าอันเฮฝนเฮล้มไรในนั้นค่ะโยก็เสือพยางจ้องจำใช่ไหมคะเนาะเนี่ยหังเห็นก็ติดไว้ดีเตอร์แคมดีหรือเสือเปิ้ลในนั้นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะกาขันน้ำมันคารูลองหากินเล่งต้องกว่ามาไปซ้ำเมื่อในเปลี่ยนไว้ซึ่งหือพองละนะคะในวันเมื่อในนั่นในซึ้งในคติเอาข้าวยำหามองมานั่นเลยค่ะในปืนตีเสดอนเก้งใหม่นั่นในนั่นค่ะเนาะกาขันน้ำมันก็เพิ่มเติมขึ้นมาแทงนะคะดีเซลติเปลี่ยนอยู่1ลิตร 42.90 ค่ะตีหนึ่งและตีหนึ่งห่างไกลจำเตกว่ากันอิดอ่อนเต็มเพราะเหมือนกันเต็มแจ๊กจังไหนนะคะเนาะพี่น้องขอรู้เลยปองอันคาร์ลในเปลี่ยนตั้งเจดวันเก้งใหม่ในเมืองเก้งใหม่กุ้ยดีนั่นค่ะต่างเจดวันจังเจเวงอันนี้มันอยู่ห่างไกลมันก็ติดเพิ่มเตอร์การขนส่งมันแข็งจังนั้นค่ะเนาะดีเซลนะคะอันนั้นก็ดีเซลนั่นนะคะลาดกว่าว่า 42.90 เพิ่มขึ้นมาแทง 0.75 นะคะถึง1ลิตรค่ะเนาะเยอะก็แก๊ส91ว่า95 E20 E85 ในขึ้นมาแทง1ลิตรอะไร 0.85 ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาก็ติเลยว่า91นั่นในค่าติเป็นอยู่ก็ 45.23 95ติเป็น 45.60 ในค่ะ E85 ติเป็น 34.54 ในค่ะอ๋ออีซาวได้เป็น 38.60 ในวันเมื่อไหร่นี่ค่ะนี่ก็เป็นกาขันน้ำมันขึ้นอยู่แทงที่ติ๊กเยาเยาก็ไม่ก็ไม่แห้งแน่นในค่ะกาไฟก็น้ำป้อนเลือนเตมาเลือนหกเตมาในกาไฟเตขึ้นแทงอะไรหรือเสียไม่เอาไหนไม่แทงค่ะไม่เนื้อไม่ใจไม่เงินในท้องถุงท้องกลนแทงเอาไหนค่ะน้อยย้อนเปิดสั่งละไฟกาไฟเตขึ้นมาแทงในนั่นค่ะป้อนหนึ่งหน่วยหนึ่งยูนิตที่ขึ้นมาแทงในซึ่งเตสั่งให้เราเขาขับเปิดใจไพ่นำก็คือก็กาไฟเขาก็เตขึ้นนำหรือเสนั่นในนั่นค่ะนี่ก็เปลี่ยนลองอยู่สร้างกินเศร้าหากินเล่งต้องในกูวันอันเอาค่ะมาฝากตอนจุดถึงกันค่ะพี่น้องเขาเขาต้องตักกันเขามาในนั่นค่ะเขาเตเอามาดังเพลงความอันพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาว่าค่าโอคักไว้อมีสาวก็1 8ขากว่า8ขากว่าจังนั้นเลยค่ะพี่น้องเขามิ่งหมวกเขาต้องเดี๋ยวเพียงความหัวในผักปันค่ะเนาะหัวต้องไรซะคือต้องทึกถ่อมอยู่ก่อมหัวเนี่ยค่ะน้ำตายิงหวยเนี่ยค่ะจะแสงจมฟ้าห้องไว้สึกถ่อมค่ะ

ค่ะน้ำตายิงหุยค่ะหนึ่งเพียงความแสงจอมฟ้าห้องไว้นี่นั่นค่ะเพื่อนว่าบางปองบางเลยมาในน้ำตานี่เดี๋ยวมาหยุดยาปันอันเลือดอันไม่เมื่อหนังฝนนะเคยกระเป๋าตกน้ำหนาลาซ้ำหายหาลงมาในทำตั้นคืดขนมก็มาน้ำทมน้ำน่วงจมเจือในทางคณะหลวงเลยฟังกันไว้จอมนะคะอีสังก็ใหญ่ไปให้มันป่นตีป่นเลียนแหน่เพียวในนั่นค่ะหลวงเลยให้มันอำหังห้ายอำหังป้นป้นเพียวนั่นเพียวนั่นก็ติดตื้อแข็มดีในนั่นค่ะว่ากลุ่มวนว่าเขาหักเมื่อก่อนเลี้ยวก็หรือสีจัดจัดเต็มมากก็ติดสืบหักเที่ยงอันว่านี่ก็อยากไปดังเขาหักกันจัดในพระตันในจัดเต็มมากที่ขันจัดคือในขนมก่อนนั้นพระธรรมยิ่งปีโมเขานุ่นว่าย้อนหักย้อนสืบหักทางจัดนาดองเลยนี่รู้ห้าเขาค่ะเดี๋ยวเลยเปลี่ยนไปเล็กๆก็ห้องพองน้องก็เขาก็เลี้ยวดิ๊กนี้โป้ละเนาะโอเคถอมซ้ำกันดีในพี่น้องเขาถอมอยู่ที่ไรตั้งไรต้องตักซ้ำกันไรในค่ะนะพี่น้องเขาค่ะโยก็มาตัวเทียงในค่ะลองกันหลักกันจุนเจ็มเจนในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะตั้งเจดอนเกี้ยงใหม่ตีนยอบไรก้นหายก้นจนกว่าจนเอาโฟงมือถือในจันจอมเกี้ยงใหม่นะคะเอาไอโฟน13เครื่องเสปลายกว่าเจ้าหน้าที่ตั้งสพผู้พิงราชนิเวศเขานั่นก็สืบจ้อมหากว่าที่ดังเก้งไห้แล้วก็มาหาสาวเนี่ยค่ะเจ้าตัวก็ลาดว่าย้อนบอกว่าตาเหลียวในเงินก็อ่ำป้อจ่ายจ่ายเนี่ยค่ะจองไกลกว่าหลักกว่าจนเอามาเจ้าหน้าที่เขาก็เลยกว่าตีนยอบไรเนี่ยนั่นค่ะส่วนเป็นเงินเป็ดแสนวัตค่ะเนาะ13เครื่องในเนี่ยค่ะพี่น้องเขาโยกเหตุการณ์หายกว่าเสียเจ้าหน้าที่เป็นก็ตีนยอบไรเนี่ยค่ะส่งกว่าเฮ็ดเจ้าหนังปักเปิงใหม่มีเปิ้นแทงกำหนึ่งจังไหนค่ะพี่น้องเขาในก็ตีนยอบเฮ้ปักเปิงใหม่มีเปิ้นก็ตีมีแทงจังไหนค่ะเนาะเปิ้นก็ตีครึ่งปองให้สั่งกว่าก้อนนั้นในรองอันอําลีรองอันให้เจ้าเจ้าเนี่ยอย่าไปลาลีเฮ็ดขนาดพี่น้องเขาค่ะอโลเลยฟังกันไว้นะคะครึ่งปองให้สั่งการตั้งลีในติตื้อเข้มดีเลยเสเปิ้นยาวในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะบ่ได้มาตวยแทงเลยค่ะเมืองเขอิงสันอํานั้นก็แผ่นลิ้นไว้ห้าวเฮียงค่ะฮ้องก

การฮ่องกอไก่กนปังในขณะพี่น้องเขาซิบหลังไปแล้วก็ตีตากุงเมืองโฮมตูเมียนมาก็อิงสันแห้งย้อนถึงเมืองจึงไทยเมื่อวันที่18เดือนธันวาคม2526ย่ำกลางเนื้อก็มองไปหามันตั้งแห้งมีอยู่ถึง 5.2 แมกนิจูดจังไหนคะอ๋อย่อก็ห่านขายกนห่านขายเสียงหลายตีในขายย่อก็กนในปืนตีที่เมืองเหลียวจูเขาเจ็ดเห็นก็ไปก็เลยค่ายกว่าองตีรถเพในตั้งเมืองเขนั่นเลยค่ะเดี๋ยวก็กุ้นอันหมัดเจ็บเจ้ามือตึกกลหยดปังเจ้านั้นก็มีปลาเถียงรู้ก่อนในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาเนี่ยก็มันตีเฮ็ดเฮาเป็นเพศสภาวะอันหนึ่งที่เขาขำหู้เลยว่ามันเด็กเกิดขึ้นมาเมื่อไรเขาขาก็หลุดเลยมีสมาธิตั้งมันให้ลีลีในนั่นค่ะเดี๋ยวก็คึงปองให้สร้างกับเจ้าหนังอันเขาค่ะหลุดเลยคึงปองให้สร้างกว่าอยู่ที่องตีรถเพเมื่อพ่องเขาลดโทรกาประหัวอิงสันแผ่นนินไว้ในก็ออกมาทิ้งลดกาเนี่ยนั่นค่ะอย่าไปเจ้าไฟฟ้าอย่าไปใจรีบมือพ่องอิงสันแผ่นนินไว้ย้อนเปรวาใจรีบนั่นไพ่ดีหมดค่ะติดติดคำมาอยู่ในนั่นตั้งหึงไอ้ค่ะเนาะดูในใจโคไลอันปลายเพนั่นติดตื้อแคมหรือเสเปิลติดรถเพนําหรือเสเปิลอย่าไปอยู่จำพักดูหู้แรงตีอันมีหมันกูจำหมัดเจ็บแลตุ้มตื้อเขาขาไหลเนี่ยนั่นค่ะอ๋อฟังไว้ปั่นกูก็ค่ะโยก็ตาเหลียวเราเป็นมาในข้าวฝนในข้าวฝนในหลอเลยฟังไว้ตัวสัตว์อันมีกล้องเอามาที่เป็นแมงกุนง้อแมงจะล่างว่ามงว่าหมดว่ากูสำแสนเปิงได้แล้วค่ะยันบัวเขาก็ตีไปน้ำไปฝนเสดจังเฮเรมาซอยจอมพื้นพร้อมเพื่อนแล้วค่ะหรือเลยผิดเพียวปัดลองมุดเสือเซียนเสือเฮลีหนังหือป้อดีหลอดเพนั่นในนั้นค่ะโยก็ข้าวในก็ตีเป็นข้าวยุ่งเหลืองอย่าไปป้อมีอุ่มน้ำอ่างน้ำตีเก็บน้ำไว้เสือก็มีอันปิกมันผาปิกมันตีเตอร์แคมดีอันนั้นก็ป้อมจังปิกก็ใส่ไส้อเบดนะคะเปิ้นก็ตีมีแจกปันค่ะเนาะที่ห้องยา5ที่ห้องยาที่คลินิก5ตีตั้งเมืองจึงไทยได้เปิ้นตีมีนำนะคะเนาะพี่น้องเขาตั้งเมืองใต้ได้ก็รู้เลยก็ต้องทำพิภัยห้องยาทั้งกำหนึ่งได้ผู้ใหญ่บ้านผู้แก่บ้านเขาเจ้าต้องมีหือจำเจ้าไหนค่ะเนาะไส้อเบดนั่นค่ะย่อก็นอนในสุดค่ะยาวายุ่งกังสุดมุ้งจังหลอดนะคะหลุดกังสุดกลางสุดเห็นมียุงตั้งในมันได้ก็ไปเจอหนังเก่าในค่ะเนาะเพราะว่าเห็นมียุงตั้งในหนูก็เอาให้มันออกกว่าก่อนในค่ะอย่าไปมาต้องลงตึงอึ้งหือหนูไม่เป็นตาลีกเนาะเปิ้นว่าอย่าไปกะคาเห็มตัวสัตว์ในค่ะว่าเป็นยุงได้ค่ะว่าได้เอากะคาละมันเอาอสักก้นเฮาคาตายเลยค่ะนะตัวเล็กๆอ่อนเกวค่ะเนี่ยย้อนบ่ว่าตั้งเป็นนั่นค่ะเพราะว่ามีลมไม้ไข่หนาวสูง5ในค่ะกําไม้กํากัดหน้ายุ่มนี่กินหวานก้นขึ้นเลยง่ายได้กว่าครบทั่วหมอยาอย่าไปละดีกว่าซื้อยายามากินหางกุ้ยย้อนบ่ว่ากูมันก็ได้กินยายามังอันอําไลเพราะเป็นตั้งเป็นไข้เลือดออกลูกที่ยุ่งมาในซ้ํายายามังอันในที่ยอดยาอําไลเปให้แห้งหรือเสเก่าเที่ยงเพราะเป็นไข้เลือดออกในที่ออกมาเลือดก็ได้ออกมาทั้งซบทั้งคูทั้งจ้ําเนื้อจ้ําหนังที่เป็นตุ่มเป็นเส้นกว่าภายก็เป็นเลือดเจ้าในก็ใกล้เป็นอย่างนั้นเพราะเป็นให้แห้งในถึงอสักสายใจเลยค่ะหรือยอดยาให้คึดตันอย่าไปไหวเมามางในค่ะนะฝากฟังไว้บันกูก็ค่ะอ้อถามได้เพียงก็มาย้อนกันเข้ามาค่ะถึงก็เฮ็ดไรใจตื่นหลีห้องไวในค่ะเอาพี่น้องเขาย้อนเข้ามาสืบถามช่ำกันค่ะ

ค่ะถึงก็เฮ็ดไรค่ะใจตื้นหลีห้องไว้ค่ะย้อนมาเป็นปีป้อยเนี่ยค่ะขอบใจเย็นน้ำค่ะที่ย้อนเพียงความมาเนี่ยค่ะเราอยู่เป็นอุ้ยก็ไอเสียจำกันในตอนการเข้าค่ะที่ในเดี๋ยวก็พี่น้องอยู่เมืองเคสีครับถมอยู่ค่ะใจเลี้ยงค่ะใจเลี้ยงใจเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงว่าไปลิงก์กันเลยในมันมีอยากจำอยากจำนาจำไตค่ะลูกน้องมันหนูเลยช่วยเอาข้างกล้วยน่ะใจเลี้ยงใจเลี้ยงใจเลี้ยงใจเลี้ยงใจว่าเป็นเต้หนึ่งก็ใจเลี้ยงอ่ะพี่ดูบ่นไตหลวงใจเลี้ยงอันนั้นก็ใจเลี้ยงมันก็กะกันบ่คานายค่ะซึ่งหือกอลีค่ะบอกว่าฮับผู้เย่าเย่าก็ยินจมขอบใจที่ไว้เข้าย้ํามีกะขันว่าถ่อมจํากันในตอนการเฮาค่ะที่ในค่ะมาตวยเถียงมึงอันที่เป็นทางซ้ายก้นเตียงก้นกว่าคุดซ้ายตาย2ก็มัดเจ็บก็1ในค่ะอ๋อทางซ้ายก้นเตียงก้นกว่าคุดซ้ายตาย2ก็มัดเจ็บก็1ตีเว้งหยั่วงานจึงไตปอดจานนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเมื่อวันที่17เดือนธันวาคม2566ย่ำกลางเนอ11โมงครึ่งนั่นทางซ้ายทางซ้ายอันมีเวทีเยจีเนี่ยนั่นค่ะกุ่นเตียงใส่ก้นวัน3ก้อพร้อมกว่าคุดซ้ายใน3ก้อนั่น2ก้อได้ก็ย่าซ้ายกุ่นเตียงตายทางติเที่ยงก้อนหนึ่งได้ก็ก้นปืนตีจอยเสียป่นหลอดตั้งแต่มาเลยเสียตะหมัดเจ็บเฮาเฮียงไว้และย่ำเดียวสูงกว่ายดยาตีห้องยาววันเมียในค่ะในหย่างานนั่นในค่ะอ๋อก็นั่นแหละลองตั้งเจ้าในก็เป็นเพศอันหนึ่งเหมือนกันย้อนเบื่อว่าการหากินเลี้ยงต้องมังปอกอดินหยดดินกวนที่เว้งผาการมึงคุดเสียงพองนะคะทางซ้ายพองนะคะตกน้ำพองจำเจ้าในค่ะเนาะเพศเจ้าในมันก็หยาบคันเจออ่ำหู้เลยว่าที่เป็นเจ้าหือในนั่นค่ะก็ในก็มาฝากตัวจนถึงกันเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อฝากฟังไว้ปันกูก็เหตุการณ์อีสังเสียมว่าฟังกันไว้จอมอย่าไปเงารับเงานอนในค่ะเหตุการณ์หุ้งจากโค้งหังเจ้าในหนึ่งแค่นนะสุดรับสุดนอนในก็จังเป็นเพ่ไรในค่ะเนาะฝากฟังไว้ปันฮอลล์ฮอกาก็อย่าไปเงารับเงานอนในค่ะเหตุการณ์อีสังเสียมว่าโหลไล่ไกลเพ่ก็โหลไล่แวเพ่หบทบเพ่เย่าเนี่ยก็โหลไล่มีสมาธิลีลีเซยดยากว่าเป็นคักตอนไรคักตอนนั่นจังนั้นค่ะพี่น้องเขานี่ก็มาฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อมีพี่น้องเขาย้อนเพียงความมานาเฮิร์นแลลูกล่างเนี่ยนั่นค่ะเพียงความเหล่าหนุ่มเมาห้องไว้สืบนิ้นถ่อมจ้อมกันเนี่ยค่ะ

ข้าวย่ำจำมดเซงค่ะพี่น้องเขาเขาความเมื่อในก็เลยหลัดกว่าเขาเงาไรลองไรอันในนั้นค่ะโยก็ปืนหูตั้งหันตั้งหูหนำตั้งหันกวางฝากตอนทุ่งถึงพี่น้องเขาอีกป้าลองป้ายอยู่ลีจำเจ้าในยุ่มยามาเตรียมทนกันอยู่ในนั้นค่ะย่ำพองตะเหลียวก็ค่ะเฮพี่น้องเขานั้นฟังอยู่ฟังกินกันย้อนบัวเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายโฮมมือกันเสกดเจ็ดกดทัดห่าวเฮียงเนี่ยนะคะนาการอันเฮาคาเฮ็ดอําละอย่าไปกว่าเฮ็ดอย่าไปเปียในเปิ้นอย่าไปนั่นในเปิ้นเปิ้นที่สืบจ้อมหานี่ค่ะโยก็ที่ซุ่มข้าวยามตอนเช้าค่ะได้สิ่งเงินสิ่งตองแทงในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาฟังอยู่ฟังกินกันจ้อมในนั่นค่ะลองวัดไว้อย่าไปลาลีเตเลวาเหืออย่าไปมังก็ว่าในก็เข้าใจตั้งนั้นก็เข้าใจจําเจ้าในค่ะเนาะบ่คาราจังได้อยู่ยามพี่น้องเขาได้ป่องใจอยู่ในก็เฮาฟังกันจ้อมในค่ะบ่รู้เนเพอร์ในค่ะลองอยู่สร้างกินซะเฮาคามังลองบางอันนั้นเปิ้นสืบจ้อมเฮาคากว่ามันจะว่าได้สืบมีเพิ่นสืบจ้อมเฮาเนี่ยมันมีมีคนสืบจ้อมเฮาคาให้เปิ้นปล่อยให้เฮาคาลืมหางลืมโตเอ้นี่แล้วก็เปิ้นก็จังได้ขึ้นมาหุบเอากําใหญ่กําหลวงมันจังนั้นยาวในนั้นค่ะเงินตองอย่าไปปั่นเพิ่นอ้นเข้าอ้นออกในค่ะเนาะย้อนเบอร์ว่าเฮาบ่ฮู้เลยว่าบัญชีมาแล้วเงินอันเป็นก้นหยอกแล้วนั่นติเข้ามาในปรับเยเงินเนาะค่ะในปั๊มในบัญชีเฮาค่ะเมื่อไหร่ฝากฟังไว้ปั่นจ้อมในนั่นค่ะกูก็กูคนค่ะนะติย้อนผัดยันป้อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขามื้อกว่ากว่าเนี้ยค่ะส่งขึ้นมาพบมาทบจํากันแทงในตอนการเฮาค่ะดีในย้อนสู้ปันจิมก็ฮักก็จังก็หายก็ยั่งในค่ะมีเมตตากรุณาส่งยืนปันกันเสเฮาอยู่ลีกินหวานก้างยานเพ่เขียนกันกูก็กูก้นเนี่ยนั่นค่ะผาดยานพี่น้องขอเมื่อดังเพียงความหวานหูถูกใจกันก่อนส่งขึ้นทบกันเที่ยงค่ะออกมอนมอนค่ะขอบใจค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญจรุ่งสมัยคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาและจะทำข้อเสนอเกี่ยวกับการทำงานของระบบผู้ช่วย
8: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมเกี่ยวกับประเด็นสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.สมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.และผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยระบุว่าเดิมทีมีการอนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนในสมัยประธานสภาคนก่อนแต่เมื่อเข้าสู่สภาชุดปัจจุบันเห็นว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาหรือกร.และมีมติให้ยกเลือกการปรับเพิ่มโดยให้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิมต่อไปสำหรับกรณีกระแสข่าวการยกเลิกผู้ช่วยส.ส.และส.ว.รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาโครงสร้างบทบาทและความจำเป็นของระบบผู้ช่วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติโดยคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงานเช่นกร.สำนักงบประมาณคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการกฤษฎีการวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งส.ส.และส.ว.ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือทั้งนี้คณะกรรมการมีกรอบระยะเวลาศึกษา90วันเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับจำนวนและรูปแบบการทำงานของผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางของต่างประเทศก่อเสนอผลการศึกษาต่อกร.เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนญี่ปุ่นยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นด้วยหารือถึงการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาวซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้าง เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อดูแลผู้ประกอบการไทยและพร้อมรับข้อเสนอจากภาคเอกชนไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยการบริหารจัดการเศษเหล็กและการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการลงทุนด้านรีไซเคิลและการบริหารจัดการเศษเหล็กภายในประเทศคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี
10: ้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำผู้แทนกระทรวงมหาดไทยสำนักงบประมาณและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของ3โครงการสำคัญที่จะนำเสนอสู่ครม.สัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสำรวจความพร้อมของข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2569 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาโดยประกอบด้วยโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังสายนศ4021แยกทางหลวง4151บ้านบางคลุ้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและปรับปรุงถนนสายบ้านบางคลุ้งบ้านเกาะแซะตำบลนางหลงอำเภอชะอวดและโครงการยกระดับวิถีชุมชนอัตลักษณ์บ้านน้ำตกสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รู้ปิดดูใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่19พฤษภาคม2569เริ่มด้วยรักชาติไทย

ให้รักชาติเพื่อความสุขใดใดเพื่อไทยชีวิตคนไทยมอบไว้แม้จะต้องการเมื่อไรจะสละให้ทุกทุกคนถึงตนและต้องวายพรานไทยต้องมั่นใจต้องฟ้ามันไปจะไม่มารานฟังเราไม่ทุกฟังไม่ละทานแม้การลำบากยากนานก็ต้องทุกฟังไม่หวั่นไหว

บไปแล้วนะคะเพลงรักชาติไทยสุนทรภรณ์และคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำต่อด้วยเพื่อไตรรงโดยคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำค่ะผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงเพื่อไตรรงค์จากละครด้วยอนุภาพแห่งความรักปี2499วันนี้19พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยของชาวราชนาวีนะคะพระองค์ท่านนิพนธ์เพลงมอบให้กองทัพเรือเอาไว้เราจะฟัง2เพลงค่ะดอกประดู่และเดินหน้าเพลงเดินหน้านี้ทำนองมาจากเพลงไทยชื่อคุณลุงคุณป้า2ชั้น

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวรรลบวิชุกรและคุณสะอาดนินอารามเพลงจิ้งจกนกกวักขับร้องคู่กันไว้เมื่อปี2495ผลงานของครูสไลไกรเลิศต่อด้วยแซมบ้าพาสนุกคุณอุคตจันเรืองและคุณเพ็ญแขกกระจารึกขับร้องคู่กันกับวงกรุงเทพสวิงค่ะและจันทรามาลีคุณเพ็ญแขกกระจารึกและคุณวินัยจุลบุษปะบันทึกเสียงสุนทรยานเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

0: กัลยาพิบาลรำพึง
1: คุณสมยศทัศนพันธ์และคุณเอมอ่อนวิเศษสุดนะคะขับร้องคู่กันในเพลงพรสวรรค์ครูเนียนวิชิตนันเป็นผู้แต่งค่ะกุหลาบดอกเดียวโดยคุณสมสกุลยงประยูนและคุณวงจันทร์ไพโรธครูเพชรบูรณ์บุตรขันเป็นผู้แต่งนะคะและกิ่งแก้วกิ่งฟ้าคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงกับคุณภูนศรีเจริญพงศ์คุณสุรัตน์ภุก

ุดต่อไปจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับบุหงาเริ่มเด็ดบุหงาบาหลีคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2497ผลงานของสมานเมธากุลเพลงที่2บุหงาตันหยงโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2503คุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องนำทำนองมาจากมาเลเซียหรือมาลายูค่ะและบุหงารำไปควินนี่และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องกับวงกรุงเทพสวิง

ชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้ง้อรักคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของสุนทรียานะเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติคนพรอดรักคุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรและกล่อมวิวาเป็นเพลงที่คุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติและคุณเสียงพันธุมโกมลร่วมกันประพันธ์ในวันแต่งงานของเพื่อนที่ชื่อชัดชมและสมจิตนะคะเมื่อวันที่2มกราคม2495กล่อมวิวาคุณชรินทร์นันทนาครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องสุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราจะสืบสานป่าและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้ผู้ดัดเจ้า
2: โอ้ผู้โชเฟอร์
1: มาสุนค่า
2: ก็ว่า
1: เนื้อชง
2: ตัวดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: มีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: พี่บวยจ้าดูท่านละควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและประกาศกับแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนี่ยเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แน่นแน่แล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเร้าก็
7: ซึ่งถึงหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองจนหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองหลอดสิทธิบัตรไปจมบักยังในไทยมวลเล่งบัตรประจำตัวประชาชนกับไปตูชุมหัวใจคอมมอนหรือเท่าใจคอมมอนอย่างดีเท่าใจคอมมอนประกันสังคมเท่าใจคอมมอนข้าราชการเท่าใจคอมมอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่าใจคอมมอนรัฐวิสาหกิจเท่าใจคอมมอนองค์การมหาชนเช่นสนใจคอมมอข้าราชการการเมืองจมัวใจเนี่ยหอเศรษฐินบัตรทองหลอดเศรษฐินบัตรไปจมบัตรก็หมดสายตาหอเว็บไซต์สปสช.แอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.แล้วก็กูสอต้องมูลนูหอสปสช.1330แล้วกูต่อเทีย
8: เจ้าอีจงน่ะจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าลูกว่าอีปังอยู่ทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกาเต้งเม่งสวดเตอร์ปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อยอปูมั่วสวดเตอร์กุญแยขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกุญย่อจวนเตอร์ศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดเตอร์ปูปังฟัวอาองกุญย่อจวนเตอร์ลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ ลู่เซงแจ้งใหม่เต้าเต๋าจู้ใจตีถ่ายเต้งเหม่งสัวเต่ากูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยกขอเชิญตื้อจื้อเต้าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต้าลุนเต่าตู้แอฟไฟดีมาช็อตเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเต้กินตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนุติอีลุอีลินดูมึงจูนุติไปเจ้าอีลุจื้อลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตื้อเหล่ายัวเจ้าลุจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสียงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล่าหูจื้อปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเรียงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชาม้วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าจงเหงสัญญาณมังเต่าเกล้ท่องปล่อยหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเรียงงอหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องส่งชื่อเป้อ้อชังเจ้าสุนเจ้าหยี่หล่อชื่อสุนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จ

าสวดเลาตัวกงลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเหล่าร่างกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือยอดโจหูเตเชือไทยกือลุนเหล่าเตเจยจอจือคู่เลยจางกว่ายอจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุมปลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเตแฟชั่นกือยอดจวนเหล่าเตเชือไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลูลัวเฮาหรือกึญยอดตัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือยอดจวนเดาจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลู่ลัวเฮาหรือหนัวโยอัวจวนนูติอีจูนูติเปลู่เจ้าหลินดูชงออฟเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวอัวจวนเดาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย้อจัวหูลู่งานหนัวเมยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้งเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้งเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดาจอนเดาผ้าไทยกือมั่วชวนเบนจ๋อย้อจัวหูเตไทยหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเต่าจ้อตู้ลังหลัวกึ่งย้อจวนเต่าเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต่าจัวสวดเหล่าเตาไซฮะชื่อตั้งเล่นเต๋อแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กือจงเก้าเหงย้อจวนเดาลู่ลัวเฮาหรือหนัวแจงยัวเตาหลงเป้าเก๋เป้าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จื้อคูเปเต้แฟชั่นเราชื่อเปเต้ปังเต้าเก้าเหล่ายัวมัวเสืออัวเขากลัวเลยจังอัวแฟชั่นเลยจังกว่าถั่วเต๋อจัวต้นแหงหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดาวเต้าจังอย่างเดาลู่ลัวเฮาหรือหนัวมาสวดเล่าอยู่กันจองเนอตัวซึ้งซื้อจวนดักลู่ลัวเฮาหรือหนัว

ยาซองอีจองนาจึกตีนิงจางสวดเล่าจวนวันพุธโนติเนงเก่าลู้จื้อหลินดูหยองอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานูนัวกุญยางจั่วลีซับเล่าถูกจากคือกังนูนัวย้อนเนงหัวปีกีย้อนยางจั่วลีซับจื้อถูกจากคือกังปีกีย่อย่างหยองนัวย้อนยางจั่วเนงหยองมาดอกนัวกูเบาหญ้าเส็งหังจงซาจอกการจนดูสู่ต้นจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงเจ้งใหม่ตัวจื้ออีจงหนาจื้อกตีนิ่งจางสวดเล่าวันได้หนัวใจยศทออีจงหนาจื้อกตีนิ่งจางสวดเล่ากูเม่กางลูกใช้ฮางกางลูกนงย้อนจู่หูเพจเฟซบุ๊กมาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอเอเอ็มอีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ้อจังดาวจนไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกางสู่ต้นจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอตังคีนัวเจกูกูหวังให้จะสหตาไม่สวดเลยยูลุนโจกูย่ออัวพงยืดเถาปีมองเจอจัวเถาเศร้าวันได้นัวเจกูตู้มัวจู่ยีเสียงว่างอีรังลูกจากูลุ่มใบหตาสีกัวเย็นจ้อลูกจอจัวสวดเลยเต้าหนงกงกีรอสิตังเลยมาจวนสือหนัวเจกูอยู่มัวอีจังสู่สื่อทัดสือหออีจังลูกเป้าคือฮาจูเก่าวิธีอวดจัวอยู่ลูกจีรอสิยออยู่เลยสุขาอนามัยนื้อจงย้อจวนตักจู่กีปือจ้อลูกทางจัวสวดเลยเต้าเป้าอ๋อมาจ้อหนุ่มสือปุ้ยฮาตาอย่างที่อียออยู่จู่เต้ามงตีฉังดูหอมงราฉังดูเถาเสินจูกือเย็งเล่นเต่าไปเจ้านาทีเถากือลู่นู้ตั้งตอกเต่าหอเถากือลู่นู้หยกหัวเต่าเปลินเด้อกือเย็งเล่ไปเจ้านาทีมาจอมฉังดูเด้อเนื้อหยัวปังจัวอัวจัวรงจัวอยู่ลู่จีหนอชื่อเถากือฉังดูกุ๊กกูเนอร์ยอเถากือฉังดูหัดเจงหยกหัวเต่าเปลินต้วนเด้ออ้อยอหยัวจู่เต่าออกกำลังกายหนออยู่จุดตั้งคงคอออกกำลังกายชวนนู่มาอยู่ปังจวดอยู่ลุจีเต้าห้าอยู่จุดเต้าปื้อจวดถ่อมชวนนู่อ๋อปื้อกือยังเล่นเต้าไปจังนาทีถ่อมชวนนู่มาหนึ่งอยู่ร้องจวดอยู่ลุจีหนอเนอห้าอยู่จุดเต้าจุดชอบเฮาเล่นเฮาเจาะจุดชอบเฮาเล่นเฮาเจาะร่างจ้อคาเฟอีนหอสั่งจอคาเฟอีนจื้อช้อนเนาะฮาจอเร้าหมอกือหนึ่งยังยังจืออยู่ลูกจีเห็งจื้อละจื้อตังเลยหนัวซื้อยอฮาตาก็ปื้อจื้อเจ้าจูโนมาก็อยู่จุดเตาอ่านหนังสือเนาะก็อยู่จุดเตาหยิ่งเตาก็ยังเล่นเตาวันได้อยู่ปื้อไปเจ้านาทีเนาะฮาเถากือก็อยู่เจ้าจูมาก็อยู่จุดเตาเจ้าจูกลางมงปื้ออยู่จุดกลางมงปื้อฮาเสาลู่ชื่อหกู้มาสะเลอวดจวยอยู่ลู่จีนอยู่เตาเนาะเนาะฮาอยู่จุดเตาปรับอุณหภูมิจู่กวดย่อจู่ทอดจ่าคลาวหลอดสีหลอดจู่ทอดสูคลาวจู่กวดเนื้อตั้งต่อจงจวยอยู่ลู่จีนอ๋อฮาอยู่สุดเต้าซื้อลู่ห้องนอนเหาะลู่เชาปืออ๋อลู่จ้างปืนมาอยู่จุดหัวตาซื้อปืนซื้อยาเถากือก้องดังเปล่าลู่จ้างปืนหล่อเจจุดชอบอ้วนหรืออย่างเราซื้อยาจุดชอบก่อสุดต้องหล่อฮ่าอยู่สุดเต้าอัวยูทูเคงจูกว่าผ่อนคลายหนอวันได้กืออยู่โยปืนเนอมาสะเลปังจัวอัวจัวตาอยู่ปืนเจ้าสุดเตาทรงยอดจัวชวดชวนหนอเจกูกูมัวจ้างลูกเป้าหนัวจะลูกทางคาจัวสวดเลอเตาเป้าเลยหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจกูโยจากข้างลูกจออีร่างกีหล่อใจจัวสวดเลอเตาหนงกงกีหล่อใจอัวกีจวนซื้อเออีปลาหนัวเจกูเลยมาจากข้างลูกมัวอีจังสู่สื่อทางจัวสวดเลอเตาเป้าส่วนสือฮะมาย้อนเต่าร่างหนัวยอกูโยมัวอีร่างสวดปังเสงคือลุ่มเบฮาตาอยู่มงลุ่นเน่งเถ่าอู้คือยอดอาเล่าร่างสวดปังเสงจอจวดสวดเลยเต่านงกองกี้เราใส่วากี

mà chuồn giữa núa chế cù dúa cho căng lưu mua ý trắng sử sử cho lù thẳng kha chua ý trống nạt giữa cửa tiên ninh chàng suốt lờ tao báo chuồn giữa mà nhó chuồn tạo răng núa do dúa lù à mua ý cho khổng phá lịch tập hành sớm à hán thẳng chua suốt lờ tao báo ó mà gió nụ chứ cư à nhó chuồn đầu o yò lò sư yò ông ขอสื่อหอย้อนหนุกจือกุญยอดส่วนเดาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาลอสยออยกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่ายอดจวนนุติเกาหยีลูกจือหลินดูเกิดเคลาลุงนัวหาตาปัวเต่าใจเรื่องร้องเรียนหนอปัวเต่าใจอีจังสู้ร้องเรียนสุกวบปวดชวนจวดจอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคังดองโนเนอร์มาต่างฉนวนเล่งคือเล่งตือคือแฉ่งตั้งต่อซื้อจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตราคังดองมันนงขอนัวปัวหาตาตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือย่อจัวต่างฉนวนหอตูตราคังดองนัวมาตักสนัวเตปัวตั้งต่อขายยอดซัวหูออนไลน์หนอไอปัวชาวสรรพคุณหาตาจอนิ้วมวดจ้างสื่อกังเฮาย่อยัวปังจัวปังจัวจอกังซื้อกึญยอดซัวหูจอนช้างนือคงที่นือตู้แย่งหนอนือตู้แย่งไส้มาจอต้นเองคือเตาใจกังหม้อดาวตัวเลยอีล้านเล่งกู้เตาจ้าซาจัวจ๋ออาหารเสริมตาคังดองหนัวห้ามาปัวหยัวตีไทยจ๋อภาวะแทรกซ้อนคืออันตรายจวนเตาจ๋อต้นเฮงคือเตาใส่เตาใจจอกังม้อนฉังกังรื้ออวดซัวจอต้นเองคือเฮาเลยสุขภาพนือจงนือจงหนอฮะชื่อจูคือยัวจูเตานอชั่วนอเนอเล่นถือคือนอเบาเล่นถือคือม้อจอกังม้อนฉังกังรื้อหลอดสุยอดจอเบาหวานมายัวจูเตาสื่อชั่วผู้หาตายอนอจอผลิตภัณฑ์นวลเหล่าเจยัวอวดซัวยูรู้จีจงฮะยัวชื่อจูคือยูยัวสื่อชั่วหนอเอผู้ยัวขายจอปุ๋ยมัวจอเม็ดฟู่นัวเนอร์จอเม็ดฟู่คัง

ผู้ประกอบการหนอปัวตาผู้อยู่ยกเลิกยอดส่วนดอกผู้ประกอบการในกับยอดส่วนนุติในกับไปลูกไปสินดูของอาจารย์จุปัวเจ้าเจ้าจวนหนัวเอปัวฮาตาจอโฆษณาหอจอโฆษณาคุณนาประโยชน์ลสยอดจอจ้านเสือก้างฮาวห้าจอสรรพคุณดอกจอผลิตภัณฑ์อาหารมาเนื้อจุ่มวัดเจงหนอเนื้อจุ่มวัดเจงเจ้าเลยคือพวกหันเต๋อลอสยอกีตังจ่าซื้อเนอะลอสยอเจ้าตัวนี้คืออ้วนพวกเลยกีตังจ่าซื้อมาอ้วนจ้วมั่วเจ้าตัวนี้จ้องแรงเต้าตูอ่านแรงหนอไอ้อยู่ว่าเจ้าลูกซื้อมาสาเลยทอจ้วเจ้าตัวนี้คือตั้งซื้อหนอตั้งต่อซื้อมาไม่อยู่จุดเต้าจิงฟังอ๋อเล่นถือคือยกของจ้วหัวออนไลน์ลอสยอยกของทั่วไปกูซื้อไม่อยู่จุดเต้าจิงฟังไม่ถูกเข่งตัวตรงเนอะวิเคราะห์ตาหนึ่งหนัวกีตังจ่าเต้าเต้าก็มาอีตูคือผู้จะหลุดลังจ่ายอดจอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคังดองคือผู้หัตตายุลูปังจวดจอต้นเองคือเต่าใส่จอกังม้อนช้างกังซื้อหนอมาไม่ช้อนแชงเนอร์จอผลิตภัณฑ์หนัวซื้อมั่วเป็นสื่อคือยอวดจวดอยู่จอกังลูซองเล็กคู่เต่าอ๋อยอดหัตตาไม่เล่นถือคือสังย้อนเต็งเต๋อหนัวเจียวจู่เต่าน้องหมวดหาเสืออ๋อน้องจอคือชั่วปวดหาซื้อปัวมัวชั่วเลยจังจัวยูนอกปัวไข่ยุนชั่วยูทุกเข่งเลยจังอวดเจอเลยกือชั่วขาวชอหลังเตาหลังมงยัวแต่อย่างของนัวจะลุนนอกวิโยฮาตาลัวยมหกของเจลุลัวยศลังใจชั่วๆอย่างจะกวาดลัวเต้ามัวลัวเจ้าของเต้าเต่าเนาะมาอยู่ยศจุดเต่าเจงฟังอยู่ถูกเข่งตัวทรงห้านงจ้อคือชั่วผู้หาทรงช้างเปล่าอ๋อเจ๋งเจ้าลูกทางคาจัวอีจงหนาจุกตีนิ่งจังสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวไอ้จวนซื้อหนัวเจกุยมัวจ่อฟัวจวดไล่นางถังจัวสวดเล่าเต่าเป้าจวนซื้อมานู้นัวเจ้าหนุ่มซื้อคือสายหัวฟัวจวดไล่นางกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตาโยมัวนางคือเย็งเล่นเต่าเจ้าเจ้าแฝงปัวย่อจัวพังเก่าเต้ยโยมัวนางลูลูย่อจัวเก่งขอเชาย้อนเต่าลู่เสงเชียงใหม่แพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกห้าลู่เสงเพชรบูรณ์ฟัวจัวจานย่อกุยเย็งเล่นเต่าเน่งกับเปล้าจูเน่งกับเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้ย่อกุยเย็งเล่นเต่าเป๊ะเจ้าเป๊ะจูเป๊ะเจ้าหยีองศาเซลเซียสยัวมัวจวนเจ้ากุยเย็งเล่นเต่าเก่าจูเน่งกับกิโลเมตรต่อชั่วโมงย่อจัวนุติเก่าจัวจูเน่งเก่าอ้อลู่จื้อลินดูยัวมั่วนางกือเย็งเล่นเต่าเปล้าเจ้าจูเจ้าเจ้าแฝงปัวย่อจัวพังเก่าเต้แฝงดาวนางยัวลู่ทัดซื้อห่อมันนางยัวลู่ลู่ย่อจัวเก่งขอเชิญหัวย่อจัวนุติเน่งเก่าไปจูเน่งเก่าจื้อลู่จื้อลินดูหนัวยัวมั่วนางเจ้าจ้อกือเย็งเล่นเต่าไปเจ้าจูเปล้าเจ้าแฝงปัวย่อจัวพังเก่าเต้หนูมากูปู่เต้าฮาตาย้อนชวนนุติเน่งกับไปชูเน่งกับจื้อเจจ้อนนางยัวเจ้าจอนเหล่าหนอมาอ้อนุนัวเจนางเพ่งลูลูมาสวดเหล่ายัวเต้ากี้มองชั่วขอตื่อหล่อยัวจู่เต้าอัวตัวรงชายย้อนเล่นตื่อคือจังจ้อใช้มอเตอร์ไซค์นอหล่อไม่ยัวจู่เต้าจ้อจ้อจังจู่ไม่เนอไอเต้เถ้าคือนางลูนอโลเจสารไอเต้าเสือหอยย้อนฮาตาเล่นตื่อคือยัวเต้ามวดลังหนูจ้อต่อเขาตื่นนัวรอช้อนหนอกลางกลางลูกเก่าหนอกลางลูกเก่าจะมองตีท้ายช้างดูตีท้ายนางย่อส่วนไม่ถูกเคงฮันเนอร์วิออนุนัวมาอายุฮาตานาจูโลโลนัวเจช้างดูยกู้กู้ก่อมาสวดเล่ายศสุดเต่าใช้หัวถูกเคงตัวทรงฮะเจกู้จะลุทางคาจวนไม่สวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวย่อส่วนเต่าสุดต้องจวนเต่าหนัวเถ่านางหม้อเถ่าลูกเสือไปเต็งกูยัวทัดสิฮะเท่ารู้สิฮะเน่งเก่าอีเต็งกูยัวชูเน่งเก่าอ้อนเต็งเดาอ้อมากูมัวอีปลัวนางเราสิฮะอีสวนนางลู่ลู่ลู่เก่าเลยอ้อเอ็งยอดชวนเต่าไม่ใจจอนี้ฟัดยัวจงเลยจางเหล่าสองเต่าตัวก่งกี้เราใจเต้าชวนเต่าสุดต้องชวนเต่าหนัวเราสิฮะเต่าสุดต้องตัวก่งกี้เราใจเต้าชวนเต่าตรงเบอร์สุดต้องศูนย์จื้อไปอ้อเชียงชาวศูนย์ศูนย์ช่างเตาอ๋อเอจวนซื้อนัวเจกูยัวจอกังลูจออีร่างกี่หล่อเจจัวสวดเล่าเตานงกงกี่หล่อเจอวกีจวนซื้อห้ามาเนาะจวนเตาร่างกี่หล่อเจ

ไหนนัวกูยอดถอต้วนดอกอีตูพงเหยาะทอต้วนดาวอีตูพงยืมาก็สือลงไปหูอวดลูกก็อย่าอีตูพงยืนยอดจูหูติ๊กต่อก็เตาชาวดาวตัวหาตาก็สังนงอีร่างสัวปังเสียงคือหาตาเตาก็ย่อเตาก็ย่อกัวชั่วมั่วเย็นยอดจัวต่อเตหังร้องซื้อหนอมากุมอนช้าเตาอีร่างสัวปังเสียงคือลุ่มไปหาตาสีกัวเย็นหนอจิกุโยมัวร่างหนัวจะลูกจอวกันละตูห้าจอจัวสวดเล่าตอนชูกนงก่องกี้หล่อใส่อวกี้เอ๋ยปลาหนัวจิกุเลยหมักจากกลางลูเต้นดาวดาวดาวไม่สวดเล่าเนอ

马子王子奴啊，也有啊，早刚露顶当到的妹，一种呢，这个地名长说老名字哦。妈，桃子做土朋友，跟玉环倒是东多喏，为要哈达古路塘啊，路老爷子。之孔哈，之孔个月路在苏东，买药大哥啊，莫手整间两只，那老一拉个古塘蛋炒诶，古早羹啊，古早羹炒着，说半生老是要着几老热，得过来买早羹，老苏东多多呢，买古我找老做，一度那只啊，成旺要做的路转东道，买个古道，老苏东多哈达。nhớ chuồn tập mấy lũ giòn tông tao mà ó nô nuồn hàng lũ lũ cờ mà cho vô chùa rong rong hẹn lấy nó mà cứ rong sát cờ cứ có cú chỉnh đào sụt tông tua cùng ký lo dậy kha chùa bế suốt lo tao bao nhớ chuồn tập sụt tông chuồn tập nó ha ế thó chơi lũ lăng lũ rô bu cho có ha ua chàng đào chùa ý thù nạ chế à ý tu nà chế cứ nhớ chuồn đầu mẹ cha hành đầu lũ sinh trên hài ha mà cô cụ tàu đầu sụt tông tua hà ta on nu nua nhớ chùa à bê mẹ cha hành đầu lũ sinh trên hài mà à tàu on lũ à thiết nua chị cụ chú muốn năng lưu lê lò ua chùa cho phu chùa cụ cụ cờ nua chị cụ dòng sát cờ cứ có cụ trình đầu sụt tông tua cùng ký lò dễ kha chùa bê suốt lo tàu bao nhớ chuồn đầu sụt tông chuồn đầu nua ha ê thọ thơ lũ lang lũ rô bu จกก็หาอมาต่างสื่อนัวหอกว่าจองดาวจนไม่สวดเราคือไม่กูสร้างสติกเกอร์ตัวเชิญกูลุดลังลุโจมากูจองชักเกอร์เอทอเชิญลุดลังลุโจจนไม่สวดเราฮะว่าจองดาวจนไอ้ทุพงยืนสุลุ่มไปหัวลัดดาวันมาก็ชองดาวตัวหาตาเจกูกูจำดาวจูก็คือก็กูปังช่องดาวตัวคาจัวทอจืดจะไม่สวดเลยฮะอ๋อมาก็หาตาออนนู่นัวหอกก็หาตาว่าจังนี่หนัวเอฮัลโหลจะท่องเลยคือเถ้าอุ่นเหล่าหนัวฮัจมัวจันจืดกังเฮาจงเลยเถ้าอุ่นหนัวมาากูฮาจะก็เลยหนัวยูฮาตาก็สั่งแนะนำตั้งชื่อหนัวหลอนดาวสุดตรงตัวแนะนำดาวจวนดาวสุดตรงจวนดาวหนัวเนอร์ดาวดาวสุดตรงตัวจวนดาวตุ้มไปสุดตรงศูนย์ชื่อเป๋ออย่างจาวศูนย์ศูนย์อย่างดาวอ๋อวิยูฮาตาเออยู่มั่วจ่อสูสื่อคือย่อจัวต่างสุดหนัวห้าจ่อนายโยบายดาวจ่อหนุ่มรัฐบาลเจ้าลูถังจัวสวดเหล่าเตาเป้าเยาหัตตาก็สั่งแนะนำเลยจังอามัวเป็นสื่อกือยวนแนะนำตัวเตาจวนดอกเอดอกตูมบสุต้องกือย่อจัวหกก้างดอกหนัวอ๋อมากูอาจารย์ดาวจุก็เลยคำแนะนำกือก็เตาสั่งเตาตัวหนัวอ๋อตั้งสมัยเยาหัตตาก็สั่งเตาตัวเลยหนัวเจเอ้จู่ฉวงกลางสามบอกเตือ๋ออยู่ค่ะแต่ก็สั่งแนะนำโลกนะจีก็ดาวสุดต้นต้นแนะนำจู่เอ้ตาอ๋อเอ้ว่าจำดาวจู่ก็ฮะเอ้เขาก็ลุดหลังลุดอยู่ฮะเนอร์มากูมัวอีทุพงคือฮะอ๋อก็กูเตาสั่งดาวตัวท้อกี้รอใจเจกูมัวสาวใจจ้าเหล่าเอ้หรือจ้าคือกูจอกังลุจัดรายการนะจีไปสั่งเตาลุกองกี้รอใจอ้วกี้อ๋ออาตูพงยืหัวสักแซย่างก็กูเตาสั่งดาวตัวทอกี้หล่อสิตัวอย่างเก่าฮะมากูมดชาวใช้จ่าเอลือราจอกังลูจัดรายการโนเจกูเลยมั่งจอจก็อัวกี้หล่อสิจก็ห้าอ๋อมากูอัวจำดาวจัวอีจงหนาจุกตีนิ่งจังสุดเราฮะกูไม่กูสร้างสติกเกอร์ดาวดาวเกิดตัวเชิญลุดหลังลุจูปู่จกูมากูจงสักเกอร์เอทอเชิญลุดหลังลุจูปู่จัวไม่สวดเราฮะอ๋อมาเมื่ออีตูส่วนสื่อหนูหอเจกูอยู่จอกังลูจออีร่างกี้หล่อคือย่อทอต้นดอกอีตูจื้อเจ๋งหัวชันวิทย่อส่วนดอกแม่วางหนอมาก็กูตามดาวสุดต้องตัวหาตาสังนงสร้างสวดพังเสียงคือหาตาโยวือจัวจู้กินอยู่ก้อนหนอเจกูมงเชิญฉันเหล่าสร้างหนูย่ออาลีเสียงท่อร่างสวดพังเสียงคือหาตาโยวือจัวจู้กินอยู่ก้อนทอจื้อหอก
ร่างนัวย่ออีร่างสัวปังเสียงคือมาลีเสียงย่างหอร่างคือฮาตาโยวือจัวจุกินอยู่ก็มาก็ฮาตาทอมฟีจัวก็ทุพงยื้อคือลุ่มใบหูอัวลูเสียงย่างคือย่อจวนดอกลูรอห้วยเตารูเตารูหนองวากีฮ่าหาจวนหนึ่งฮาตาก้อนยูนยู่หนึ่งก้อนหนอเจกูกูบางเตามาลีเสียงย่างร่างสัวปังเสียงคือลุ่มใบฮาตายัววือจัวจุกินอยู่ก็เหล่าเจกูยมัวร่างสัวปังเสียงหนัวย่อลูจ่ออัวก้อนละทูฮ่าจ่อจัวสวดเล่าเตารูก้อนหงกงกีหล่อเจกูกีเสียงหนัวย้อนลูกจ่ออวกก้อนกระทูห้าจ่อจัวสวดเล่าตอนถูกก้อนหงกงกี

一种哪只个地能长熟了？老师和古月当了，除古英领导二那天老师，这古月早上说帮生活，我让到刚刚做熟了到弄，共给了在屋里要做，当给侬老师哦，哎，当给侬这古月少时都就在家里侬老师，我早到做没熟了个，没古下整轮做古月，我朋友讨逼老师做讨少，我早到做没熟了个，没古下整。ป้างช่างรังสู่ต้องจัวฮารุมองดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ฮะตังชื่อนัวลูกชื่อเหยื่อตังเราเจกูยัวก็ไลฟ์สาวสู่ต้องจัวเชจาริงนัวหลอดเสื้ออ๋อเอเป็นหมากจากการตัวสื่อรึดลัวดูหนาเราจัวเถ้าอีจังลูกชื่อเหยื่อเก่าเชียงแตงจื้อเก่าหยีแตงเนอตังกินนัวเจทอจู่กว่าไม่ชัวชัวเล่งชัวตู่จวนจื้อจู่กี้นอกลางย่อรงย่อรงสวดเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
2: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
3: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thamanawa.net
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: อ๋อบูดาจ้า
3: โอ้มิชเปอร์
2: เหมิงซุงคา
3: พวกว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดส์ไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: ชาควาอับราวัติมาปีมาอาทิสุดตาจิงชามองมันยังไงอามสาจองวับเช่นไม่ค่อยถึมาปีมาปากายฝรางาที่ห้าทีเนี่ยของพวกไฟยังว่าห้าซาซึที่เนี่ยสังเกตคนอยู่ตรงนี้โฉดซึกูควงมาคืออัตโตทัชโรงากับปากกามียนเบสเพียรลุมีโดขยันรัวชุบเปลือกซาซึความแบริต้มแบงาอัตโตทัชโรงาอาทิยาวพื้นที่หรือตัวจางโง่เป็นยังไงก็ยากระบบไฟดีค่อยมาอนุญาตอยู่ไม่เคยมาคืออัตโตโซรงาอาทิเนปิควาวัตุซองมะยังงาฟาฟุยังคือกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาโซรงาอาทิบังมะยาอามาอัตุชัวอัตุเบียพะมองงูบะยาอโวโทแจ้งงาศูนย์อนุยการแก้ไขปัญหาหมอกควันงาอาทิเนคือฝุ่นละอองงัดมาคือจังหวัดเชียงใหม่งายีบือโทงงูบะยังงา 053ง่ะอาทิเย112808ง่ะหรือมาโงบัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมากทีเดียวประกาศยุคพลังอ่ะอันนี้ประกาศมาก็ตะวันไล่ยินจอลาโคโรง่ะ

雪花不拉花花，你呢？触摸花你接摸，啊我历史我都知的话不老啊，啊我历史我都跟我们家斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันดางาทาจิ้มหมายคนแนวง่าอาววิทยุกว่าวิทยุโดยจำเป็นคืออีระบบยาเอเอ็มยี่ความถี่งูเป็นยาถี่ตัวลี่ยาสิทธิ์โฉคือว่าโจยาคือดุละอาแม่ชื่อแม่คืออาวชมหมู่คือนายฝรั่งงานกว่าวิทยุว่าอายี่ระบบคืออาลิเชียงเป็นง่าอาที่ยี่ความถี่มาคืออันนี้ถือมาสมัครจัวเนี่ยตัวเรามาขึ้นนั่งยังฝรั่งแต่ก็ตัวขึ้นยังเรามาซื้อช่วงงานอามาวิธียุติสูงมันยังไงปีความผมมาซื้อไปกว่ายี่ยี่ระบบยาเอเอ็มง่าที่ไปกว่ายี่ความถี่กว่ายี่ยี่ครึ่งไม่คือถี่ตัวลี่ยาสิทธิ์ชูคือกว่าจัวเนี่ยคือตัวหลังอ่ะเนี่ยไม่คือชูโมควันยี่เจโมที่เนี่ยคือที่โมเราไม่ใช่คือหนีโมควันยี่สามโมที่เนี่ยมาคือหนีหัวด้วยงานอาทิตย์นี้ถ้าว่าฟิสิกส์บัวคือไลฟ์สุยังงานเปรียบความมาโทรศัพท์มือถือจะไปคือเอาฟิสิกส์ความยิ่งคือตุยนั่งงานบ่าวฟิสิกส์ว่ายิปเพ่งก็ไปคือสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ที่บูญยังคือดูหลังงานไปคือว่ากบติดตายนั่งงานเปรียบความรายการลิสงออาทิตย์ตัวจะไปได้คือที่ได้แจ้งเตือนอย่างงาอาทิตย์นี้นี่เนี่ยคืองาเอาเชื่อว่าคือปีมาแจ้งเตือนยิงเชื่อมังงูไม่ถือมีฮิลุยจากว่างามหาอัตเลียอัตอัลที่ยังมันเรียกว่างาอามาวที่เลือกเสื้อดังงูไม่อยากเหรอว่าเฮออัลที่จากเกิดว่าเฮอจากเกิดน่าชอบงานย่าสำนักงานกรมตุนิยมวิทยาแบบมังงูไม่อยากเหรอเอาท่านอยากเหรอมือฮันริตี้อ่ะคือยาเลี้ยเหตุแบบไรชอบงานอามือสายอยากเหรอเจ้าตัวเหรอมือฮันยาคือเลี้ยงงานก็เหรอธรรมดาเชื่อเหรอคือเลี้ยบ้างงานย่าเหรอที่เลือกแจ้งเตือนฝรั่งงานอันที่เป็นอยากเหรอว่าจอภาคเหนือเจภาคใต้ก็ไม่เคยไงภาคใต้บ้านจอเนี่ยทะเลอันดามันไม่เคยไงยี่คลื่นทะเลคือคลื่นเนี่ยมั่วปรุงไงรัฐทีมไม่ค่อยยิ่งไม่เสียอันนี้แปลว่าว่าชาวประมงไงที่ว่าจุลจีเนี่ยง้อความสุดแบบคืออามาใส่เสื้อเนี่ยคือกว่านาทีเราถัดดุยแบบไงว่ามีเฮียยี่พายุขึ้นจะไปยี่ทะเลคลื่นทะเลมันก็สูงไม่เคยไงอันตรายจ้าจุลคือพยายามงออันนี้แปลว่าที่ภาคเหนือจังก็ไม่เคยไงว่าเยอะบ้านจะสุดแบบคืออาจุญญาจามฝาแล้วไปเช่นไงแบบน่าจ้ามึงฮะก็พันเรียกของมันอย่างคือที่วัดอยู่บางไงน้ำท่วยมาดินสลายมาหงอมันจะดึกประเทศจะสุดบ้างคืออาจุญญาฝาละจามแบบที่เรียนเตยฝรั่งงอไงช่วงงาอาจุญญาบางพื้นที่บ้างคือกว่าละอยากขึ้นเยอะอย่างคือจะกูเบียมาดงอบ้างคือมาคือที่สุดบ้างคือกูจะมาคือถักกุงอถักยิงจ้ายิบ้างคือจะกูกลุ่มนำมาคือเรียนได้เพราะว่าคือยี่เวลาคือกว่างานเพราะคือวางแผนแต่ยึดตัวช่วงงานที่นี้ที่มาเทเชอร์คือที่มาจอยงานเมื่อที่นี้ว่าบัคทีเรียสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติงานสธนชบ้างงานญาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยไปเช่นงานญาบ้างบัคือที่พื้นที่มาคืออัติญาฝ่าระวังอัติญาฝ่าลาบดงานมาคือโฉอำเภอจวงงานจังหวัดเชียงใหม่งานยี่วุฒิมังไม่เคยที่อำเภอเชียงดาวไงที่นี่หนีมาถึงมาเพื่ออำเภอแม่แตงไงสร้างมาถึงมาเพื่ออำเภอสำเริงรีบมาถึงมาเพื่ออำเภอพร้าวไงเมื่อป้องไงที่นี่หัวมาถึงมาเพื่ออำเภอแม่อายไงที่นี่โฉมมาถึงมาเพื่ออำเภอองค์ก่อนไงที่โฉกำมาเพื่อยังไงพื้นที่เฝ้าระวังไปสิไงมาเขยาฝาละจำมรับประชันมาเขยาอาจจะเจียมางอดินสลายมาเขยาเนี่ยก็เราเขยาโฉบพื้นที่มาเขยาอาจจะคือเจียงมหาลีบงอว่าวจูบางเขยาจะสิยลามาน้ำป่าหรองออธิบัญญัติคือมาพื้นที่ธรรมะจะสุดบ้างไงอธิญาฝาละเตรียมตัวรับประชันของงาอธิญาผมจะสุดจะมาเพื่อมุ่งมองคือเทศกาลราชของไงวัวลมแบงอวัวอันยังงาหิรับเพื่อแบบหิรับเพื่อวยาวยิ่งแถจะดังงานจะปีขวามือหาเกือบพันเรียบเบอร์งานว่าวอยู่ลึกคุยกับจ่าโซงอวอยู่บ้านจ่าโซเบอร์อันเนี้ยกุลาจะขวาน้ำทั่วยมเบอร์สิ่งที่ขวานี่คืออะไรเนี่ยลาไปตรงงานอาทิตย์เนี่ยคืออาวุธส่งงานก่อนเนี้ยกุลาอันเจอห้องจุนจะมางานเบอร์มาเสบเบอร์อาวุธที่เลยจากกระตาไปชิงงานมาขยันที่เลยแจ้งเตยฝรั่งอ่ะที่โชว์อำเภอไงที่จังหวัดใช่ไหมงานชาวงานมาคืออาวุธมาเสบสุดแล้วที่เลยปีมาเอองานอาทิเนี่ยที่มาเทเชอร์เฮงาที่ถึงมาปีมาเออซื้อจีนช่างงา
เอามาสาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปถึงไงเอายี่ตัวย่อพระบัญญัติคือสพทองอ่ะแบ่งชั่วโมงบัญญัติว่าคุ้งหิ้งอ่ะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสพทองมาจากบัญญัติคืออามาสาเปิดเธอยืมง้อเป็นยังไงเอาคู่พาคู่มาแบ่งอ่ะเอาน่าเรียนแล้วว่าเดี๋ยวมาลงโทษยามาขยันตึกขยันถ้าโรงเรียนเย่บุรุษงาอาทิตย์นี้เอาวิญญาณได้บ้างคือว่าสัญญาได้สัตว์ตัวสัพเพยามาคือไทยถ้ากิเลสเจ็บเฉยงานบางอย่างคือที่ห้างฝรั่งอ่ะจะบอกมาใส่คือเปิดเทิงคือยวงอ่ะอาทิตย์นี้เอาคู่พาคู่มาบ้างคือเอาช่วงวันหยุดงานเช่นละโซนี้นางยิ่งอ่ะที่คือวันหยุดที่ราชการบ้างคือยูเวหรือจะมาชีบอะไรอย่างของงานมาขยะกระทรวงการศึกษาธิการเขาอย่างที่เรียกเอาคุปผาคุปมังไงกว่าย่าอยู่ในสังกัดสพทมาจากมาเคยที่เรียกแจ้งเตยฝรั่งงานมาเคยเอาเชี่ยวข้อกันมาเรียกปีมาสุจริตช่างอธิบายยังไงอเมซันนั่นคือมุกว่าถือว่าเกินนางาทำมุกว่านักการเงินสมบูรณ์ว่าถือว่าชุลควังเอาเชี่ยวข้อถ้าวิธีที่ว่าอย่างนี้นะจะสู้พลาสู้งานอธิยินทาเอาฟิบูควายตัวจะสุพรรณสุดเถอะข้าวขวางงาวเชื่อข้อนั่งมาลินตัวเจริญนาจันบะเถอะทะเลทัดไทยฝรั่งช่องงาเอามาสับบะเถอะเอาโนวจัวบะเถอะแง่วิทยุนาจันบะเถอะบางพื้นที่เนี่ยมหาลีเสลียมีฮิโรฮาจันบะเถอะยี่สัญญาเถอะที่ถ่วมลาที่ถ่วมลางอที่ถ่วมเสือที่ถ่วมเสือได้เชื่อข้องงาทำมาเถอะที่มีฮิโรฮาจันบะดูงาเอาโนวจัวบะจันบะเถอะยี่สัญญาเถอะเนี่ยตะกึ่งเนี่ยที่มาเสือกินแรงงาเอาว่าวิทยุนาบังไงปีข้าวว่าโวฟิบูว่าพันนาบังเฮงไงโวไลฟ์สวยบังเฮปีข้าวนู้นอินเทอร์เน็ตยี่สัญญาสวยบังเฮเชียร์ทะเลเมืองงานอันนี้บังงานมาสาเฮงงานมังกรทว่าเงินนาหัวเชื้อพลังงาน

啊，第一年他妈才学会啊，我和一些的话的哩，真短的话比么不够你学。啊，妹啊和他们老汉家的话也不够我啊，俺个和奶奶的婆婆的话的哩比么不够真短你学啊。阿玛萨利亚，是那个他们罗的啊，白家么不很啊，阿玛萨拉出嘛卡苏的父母啊，กลุ่มมิชาชีพแบบเราไงว่าฟิบุยปอชาเนี่ยอามายิบามันจะสุดาหงอตันดาสุดาอาทาวยานหน่วยงานรัฐบาลข้อเนี่ยอายิบาชากับประเด็นไงอาทิตย์เกือรถบียี่เจ้าหลงอ่ะอาทิตย์ไปยิฆ่าท่านเนี่ยบ้าคืออาวุลาคือเบื่อเจ้าหลงช่วงไงอาไปโนรถบีไปได้ส่วนติดต่ออยู่เวลาเชิงไงไอ้ที่มาคือมาสานที่ฟิบุวัติยาที่เรียกคือเชียร์ยามาคือจวงอ่ะอามาสัสก็

กูนี่ตัวสอยยิ่งบ่เคยมันจะคือข้อมูลแต่อัศสมังงางายุปองงาชกงาเฉพาะว่ามาคือถัดจุดจางาสวามาที่สุระคืออาบุคเจกับกูนี่กับเชยยิ่งเขาเจกับเขาตุนี่งาชกงาแต่ก็ถ้ามาสิบเนี่ยคือรัฐบาลก็ยังสุยบ่ามันจุดรัชยาโรบ่เคยมีรถทะเบียนโรบ่เห็นไงว่าเวลาทุฟลาหงอแล้วอาบุจะทุฟบ่เคยยิ่งไรเฉพาะป่าเขาบอกเฮ้ยนี่นักวิ่งไล่ข้อนี้เขาอีที่อยู่สุฟราเจอาจจะเป็นอาจจะสุดท้ายเป็นนักว่าอีคิวเอาคนไงว่าฟุตบอลข้อนี้สเกจจะบอกเฮ้ยสุฟราเล็บชีสุฟราเป็นนักฟุตบอลอู้จะเฉยไงปีข้อนู้นไม่เห็นใช่เพนนิวช่องบอกเฮ้ยฟุตบอลบุยจะเฉยไงอีพิเศษเฉยกว่าไงที่มาคนที่มาจวงไงเป็นไงโซย่าสำนักงานตำรวจเฮ้ยสกับกุญญ์กับตัวสวยเป็นไงบอกเฮ้ยข้อมูลอย่างเฮ้ยยี่ปองอ่ะมายากลุ่มมิจฉาชีชาญเยวราทีเลฟุบักขึ้นสารมาจวงอ่ะบอกเฮ้ยอามาเฮ้ยไทยเย่อามาเฮ้ยไทยต่อยเย่อาวุธสุดแพ้วัวเฉพาะเฮ้ยถ้าสูงยืนอ่ะพักสูงยืนไปแล้วแต่กระทู้ว่าสวยบ่มจุดสุดบอกเฮ้ยมาอีกข้าวเฮ้ยมาตุ้งจู่มาสุดบอกเฮ้ยอาทิตย์สี่ห้าบอกเฮ้ยฟุบักมาจุนชาสุดแล้วก็ฟังว่าเนี่ยตัวความจริงเนี่ยสุดแล้วอู้อามาเฮ้ยจวงอ่ะอามาเฮ้ยไทยเย่ชาวงานมาสุดบอกเฮ้ยอีกข้าวยุบบอกเฮ้ยคือมีงานสงสัยบ่าพักชาโง่ไม่เนี่ยสุดว่าอำเภอเฮียนี่ชาชาวงานกวนโนฟิบูควายยี่ไลควายยี่ติดต่อควายยี่ชามาขึ้นยานชิมันนะงานชาวของงานไปควานูยิบบาดิชิชาเขาว่าสูอำเภอแห่งยี่งอและมาตัววานงอยิบุติว่าเหตุชาวงานอือทำขึ้นยานสุดสมัยชาวงานนุ่งกว่าฟิบูควายยี่ชาสมัยขึ้นยานมันจู้งานมาเคยยิบข่าวยิบปองอ่ะอาจจะไปหามาสิริไปเหอะบุษสุไปเหอะปีมาอ่ะที่ยังส่วนมาดิชิสุภราคืองานอาสมัสมันยังเหอะถัดเชยือถัดยิบเกืองงานมาขึ้นยามาขาชาวงานจะสูแต่กระว่าสูชีลีโลงอ่สมัสบัญญาเฮสุดความฟุบ่าสุรเบือมาจวยชิงง่ายมาทายิ่งชกง่ายมาคือยิ่งเขายิ่งปอกเฮขึ้นยากง่ายอธิบายก็เป็นยังไงนี่ในคณะปีมามาคือที่เรียนจวยชกง่ายอธิบายเฮจ้าถิ่นบุรังง่ายหนีโมควันยิ่งเฮสามโมว่าเฮถือความมุ่งแหลกว่านี่แนวรายการลิสงโอประกาศกุเบนธาจิมายดางาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันดางาในแนวเฮสูงโมควันยิ่งจิมัวถือความด้วงทีนั้นในดวงทีมุลแล้วก็คือหนีมุขวานีสามโมงะทีนี้มาคือหนีความด้วยในแน่ที่ขวาทีมุลที่ขวางะนะทีนี้ขวานีนะเนี่ยสุดต้องงะอันเป็นข่าวรายการดีสุดนั่นมาคือเนี่ยคือวิทยุคือที่การดูงะที่นี่ท่าวไลฟ์สุดยอดคือที่ขวาด้วยงะมาคือหนียิ่งดูก็คือหนีหนีการด้วยชาวงะเป็นข่าวคืออะไรกว่าสะดวกยิ่งเป็นข่าวนั่นนะชาวงะเมียนี่เป็นข่าวอาวจุ่มเหมือนยังเคยเรียกว่าวิทยุเฮนันนาจะมาเฮมยังกันบ่เคยแต่กระโดดบ่เคยจุ่มเหมือนบ่เคยวิทยุเบียบ่เคยอิชิวเคยวิ่งความถี่มาสุดบ่เคยที่ทุฟลามาเฮจวงอ่ะมาสุดบ่เคยวันที่ทุฟลาในนันยฟ้าเชียงช่องอ่ะที่เป็นยังเฮงอ่ะเจ้าหมูลังอ่ะหนีมุขวันยี่สามโมงจะความมุ่งแหละความงานนี่ไหนบ่เคยนานปีมากมาเคยที่เรียนจวงอ่ะวันที่ความรู้นานาสุดที่วันหรือที่วันจะเคยคือบ่โมงอ่ะคว้าสวัสดีครับ

Olha só,

Oh, that's

哎，过过春节上，啊你爸爸的地方也啊不也，我莫不也，啊是的，我。咱们也莫说啊这都啊不哎呀啊说你和啊见我见我

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเริ่มต้นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการและเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ปัญชยาจันน้อยคว้า2แชมป์โลกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนทั้งในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569
3: หัวใจสำคัญคือช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันวิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
2: นายลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า